0: tên là, chị tên là, em tên làนะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือขะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองหลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่สองคือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนทิทูห่าเหวียนทิทูห่าต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวแองเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าพิสิทธินะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจู เดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเกิลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมมายนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องมายนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงเรามาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแข่คงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแข่คงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแข่คงอะแองก๋อแข่คงอะบานก๋อแข่คงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแข่คงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแข่เถยแข่แปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแข่นะฮะจะกลายเป็นโกคงแข่แปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแข่คงอะแองก๋อแข่คงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกามเอิญแอมโตยแขวกามเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากามเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินโหลยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมแอมเตนหล่าซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ตวูยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะ หากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก็นั่นเองนะครับเช่นซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งซัดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวอังอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่หนึ่งเกิลหอยประโยคคำถามองเตนลาจีอะองเตนลาจีอะบาเตนลาจีอะบาเตนลาจีอะเกิลจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลารูปแบบที่สองเกิลหอยประโยคคำถามเตนองลาจีอะเตนองลาจีอะเตนบาลาจีอะเตนบาลาจีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลาเตนบาลาเตนบาลาต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกื่องแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเจืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋อเถี่ยวเถยเตนลาxin tự giới thiệu thời tên là ตัวอย่างเช่น xin tự giới thiệu tôi tên là Pisit xin tự giới thiệu tôi tên là Pisit การแนะนำคนอื่น xin giới thiệu với chú đây là anh xin giới thiệu với chú đây là anhxin giới thiệu với cô đây là chị xin giới thiệu với cô đây là chị xin giới thiệu với anh đây là em xin giới thiệu với anh đây là em xin giới thiệu với chị đây là bạn xin giới thiệu với chị đây là bạnxin giới thiệu với em Đây là cậu. Xin giới thiệu với em. Đây là cậu. Tua giảng trên. Xin giới thiệu với anh. Đây là em Mai. Xin giới thiệu với anh. Đây là em Mai. Can thảm xả là thúc sục điệp. Thầy có khỏe không ạ? Thầy có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Em có khỏe không? Em có khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ? Can tọp chà tọp ba. Thầy khỏe. Thầy khỏe. Cô không khỏe. Cô không khỏe. Anh bình thường. Anh bình thường. Mình vẫn thế. Mình vẫn thế. Em bị ốm. Em bị ốm. มารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าเอ็งก็แขวคงอะเอ็งก็แขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นเอ็งก็แขวคงเอ็งก็แขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกามเอิญเอ็งโตยแขวก่อนเอ็งเถหนาวกามเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินโหลยจิเตนหลาจีอะซินโหลยจิเตนหลาจีอะโตยเตนหลาส่วนก่อนแอมEm tên là gì? Tôi tên là Xuân. Còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rất vui mừng được gặp chị. Rất vui mừng được gặp chị.Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em.แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็นแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแองแอมกุ๋งรัดเฮินแห่งเดือกกับแองน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวแองอ่ะจ่าวแองอ่ะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับลายแอมแหนกับลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: จ้าแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออะสาวนายจิเถหนาวจิก่อแขวคง
1: กามเอิญแอมจิแขวก่อนแอมเถหนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: โห Hôm qua chị thấy em đi với một anh ở siêu thị phải không?
2: Vâng, đó là em trai em. Em ở tên là Hà.
1: Ừ, chị phải đi trước nhé. Rất vui được gặp em.
2: Vâng, em cũng rất vui được gặp chị. Em chào chị ạ.
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค
4: ่
3: ะอาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสําคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิขงจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วย
3: โอ้โห
4: นะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามเนี่ยถือว่าสูงมาก
3: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
4: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
3: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลย
4: อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการบรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
3: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
4: อาจจะสำคัญนะครับคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
4: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า คนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 20

0: 15-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมาก
1: เร็วมาก
0: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจะต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ

0: าดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตเจือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
3: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
0: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
0: ่ๆข้า
1: โอยทำอะไรกันนะ
0: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
3: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
3: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน
4: ่
3: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
0: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
3: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
3: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดก็

0: างหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
2: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
3: กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จากสมุขบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
0: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
7: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัส

0: เอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุกใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะ

0: ของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
13: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มโอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
3: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทางครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อม

0: ก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยพาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่มีรีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีเหลี่ยม186-200

ี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชาย

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage garbage garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: ่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอทบทวนกิจกรรมของวันนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเรายังจำผลิตภัณฑ์ที่พวกเราได้ร่วมกันออกแบบตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได
2: ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้มาร่วมกันใช่ไหมเสนอผลงานของตนเองแต่วันนี้เรายังไม่ต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเราจะนำเสนอที่บริเวณโต๊ะของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับเดินมาดูงานของเพื่อนนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ว่างานเราควรจะปรับปรุงอย่างไรให้ผลงานของเรานั้นดีขึ้นตอนนี้ประมาณ 50% ตอนนี้มีส่วนไหนบ้างที่เสร็จไปแล้วมีครับเลือกคำขวัญมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้เดินถามทีละกลุ่มก็ได้ผลิตภัณฑ์จากคำขวัญมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางกลุ่มก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราเนี่ยจะมีแนวคิดหรือว่าความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานในวันนี้นะครับเรามาสู่คำถามแรกกันเลยนะครับก็คือนักเรียนเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มที่6นะครับนักเรียนในกลุ่มเนี่ยเรามีการเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานของเราอย่างไรบ้างจากสัปดาห์ที่แล้วเราร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์อะไรนะครับ
3: เป็นขนมหม้อแกงของเพชรบุรีครับ
2: ขนมหม้อแกงของเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วที่นี่เรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของเรา
3: ก็เริ่มจากการตั้งหัวข้อครับว่าเราจะออกแบบอะไรครับ
2: ตั้งหัวข้อหัวข้อเกี่ยวกับอะไรครับ
3: เกี่ยวกับหัวข้อในความขวัญครับ
2: ก็คือการที่เราคัดเลือกคำขวัญใช่ไหมครับแต่ในสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเลือก

0: ลือกหัวข้อคำขวัญประจำจังหวัดใช่ไหมเพื่อที่จะหาของดีประจำจังหวัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างใช่ไหมครับแล้วอย่างไรต่อทีนี
1: ้ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงครับ
0: ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงใช่ไหมเดี๋ยวสมาชิกคนไหนอยากจะตอบเพิ่มเติมอีกไหม

0: ผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมที่จะเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติใช่ไหมครับอันนี้เราจะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยไหมหรือว่าเอาขนมหม้อแกงมาทำเป็นโลโก้อะไร
1: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยค่ะ
0: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยเอาไปฝากเพื่อนเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวฟังจากกลุ่มที่4ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่4นะครับจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างไรนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา
2: ออกแบบพวงกุญแจลายดอยสุเทพครับ
0: ออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำอันนี้เราเลือกจากคำขวัญของจังหวัดอะไรเอ่ย
2: เชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็คือเราจะออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพซึ่งชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้ยินว่านอกจากลายนี้เราจะออกแบบลายอะไรอีกนะเห็นคุยกันอยู่หลายลายเลย
2: จอประกาศครับ
0: อะไรนะ
2: ลายจอประกาศ
0: มันเป็นลายยังไงอ่ะ
2: มันเป็นอาหารที่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อเมื่อกี้มีเดี๋ยวลองให้เพื่อนลองช่วยกันอธิบายตรงนี้ให้หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆปลายทางจะได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราด้วยเมื่อกี้ครูก็ยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแสดงว่าเราไปศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีเดี๋ยวลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
1: เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ
1: เชียงใหม่ค่ะ
0: ของเชียงใหม่มันเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เกี่ยวกับดอกผักกาดค่ะ
0: ดอกผักกาดเขาเอาดอกผักกาดไปทำอะไรเอ่ย
1: คล้ายๆแบบต้มฉับฉ่ายอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือจะเอามาอยู่ในรูปแบบโลโก้พวงกุญแจใช่ไหมที่เรากำลังออกแบบนอกจากอันนี้มีลายอะไรอีกไหมเห็นเพื่อนด้านหลังจะเสนอลายอะไรอีกนะ
1: พวงกุญแจเทศกาลยี่เปงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพวงกุญแจเทศกาลยี่เปงใช่ไหมซึ่งจะเอาเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: โคมลอย
0: โคมลอยอ๋อแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยช่วยกันออกแบบหลายลวดลายเลยใช่ไหมอ๋อดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่5อันนี้เราร่วมกันออกแบบอะไรไปแล้วครับ
3: เป็นการนำผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมาทำเป็น เครื่องแต่งกายและของใช้ค
0: ่
3: ะ
0: ตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคิดว่า
3: 50%
0: 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเอาผ้าพื้นเมืองมาออกแบบดีไซน์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมครับให้มีความทันสมัยใช่ไหมแล้วก็เวลาเอาไปฝากเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้เลยใช่ไหมครับว่าผ้าผืนนี้เอามาดีไซน์เป็นชุดนี้แล้วมันมาจากจังหวัดอะไรใช่ไหมซึ่งเรามาจากคำขวัญจังหวัดอะไรนะครับ
3: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผ้าชนิดที่เราเอามาทำอันนี้ก็คือเราเลือกผ้าอะไรครับ
3: ผ้าบาติกและผ้าลายตาจักค่ะ
0: ผ้าลายตาจักใช่ไหมครับซึ่งเป็นของพื้นถิ่นของ
3: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือร่วมกันช่วยออกแบบช่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขอยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้มาจากสัปดาห์ที่แล้วจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรามาแหวกแนวเพื่อนเลยนะครับก็คือมาจากจังหวัดอะไรเอ่ย
4: จากสงขลาครับ
0: จังหวัดสงขลาใช่ไหมครับในการดำเนินการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เรามีการทำอะไรบ้าง
4: ต้องเป็นพวงกุญแจสะพานตีนสุรานนท์ครับ
0: ก็คือเราจะทำเป็นพวงกุญแจอะไรนะ
4: สะพานตีนสุรานนท์ครับ
0: สะพานตีนสุรานนท์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตอนนี้เราทำไมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะทำพวงกุญแจรูปสะพานนี้ขึ้นมา
4: เพราะว่าบ้านเกิดผมเป็นสงขลาครับแล้วผม

0: เคยไปสะพานตีละสุรานนท์ซึ่งมีความสวยงามมากครับ
1: อ๋อซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็บ้านเกิดเป็นคนสวยใช่ไหมเพื่อนๆแต่ละคนก็เห็นด้วยเพราะว่าสงขลาเป็นเมืองที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราคำนี้อยู่ในคำขวัญของเราไหม
0: อยู่ครับ
1: อยู่ใช่ไหมครับก็คือคำขวัญว่าอะไรเอ่ยจังหวัดสงขลาน
0: กน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์กลางการค้าแดนใต้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยนะครับและก็กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่สามจากชั่วโมงที่แล้วเรามีการดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
2: กลุ่มหนูก็คือเอาเป็นการวาดจักสานค่ะ
1: เป็นการทำจักสานใช่ไหมครับก็คืออันนี้เลือกจากจังหวัดอะไรเอ่ย
2: จังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ชลบุรีใช่ไหมครับก็คือเอามาจาก
2: ในคำขวัญที่มีว่าทะเลงามข้าวหลามอร่อยห้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค่ะ
1: ก็คือมีคำหนึ่งที่มันสะดุดใจพวกเราใช่ไหมครับก็คือคำว่า
2: จักสานดี
1: จักสานดีนะมีเพื่อนๆกลุ่มหลายๆกลุ่มตอบช่วยด้วยก็คือเคยเจอเครื่องจักสานของชลบุรีใช่ไหมตอนนี้เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเราจะเอามาจักสานอะไร
2: เป็นกระเป๋าค่ะ
1: เป็นกระเป๋าใช่ไหมครับซึ่งจะเอามาเป็นของฝากใช่ไหมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องจักสานของชาวชลบุรีด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและมาดูกลุ่มที่หนึ่งของเรานะครับก็คือเลือกมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนในแต่ละกลุ่มและก็เพื่อนต้นทางปลายทางของเราได้ร่วมฟังด้วยนะครับ
3: เราได้ทำการเลือกจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีการออกแบบเป็นก๋วยจั๊บยวนในรูปแบบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
1: ก็คือเราไปทัดใจตรงไหนทำไมถึงได้เลือกคำนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์นี้ออกมา
3: เพราะว่าอุบลราชธานีขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนที่อร่อยครับ
1: ขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนใช่ไหมครับทีนี้ทำไมเราถึงอยากจะออกแบบเป็นอาหารของกิน
3: เพราะสามารถที่จะสามารถเก็บและสามารถที่จะนำพาไปทุกที่เพื่อจะรับประทานได้อย่างสะดวกครับ
1: อ๋อก็คือเป็นทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอาหารแห้งใช่ไหมครับสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับคำถามนี้ก็อยากจะถามนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานที่สำคัญที่สุดในการร่วมกันออกแบบของที่ระลึกตามที่ครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าอะไรมีความสำคัญมากที่สุดในการทำงานชิ้นนี้ออกมานะครับมีเพื่อนกลุ่มที่5จะตอบใช่ไหมจากกระบวนการทำงานทั้งหมดนักเรียนคิดว่าอะไรมันสำคัญที่สุดกับงานชิ้นนี้ที่เราจะทำออกมา
4: ความสามัคคีและการรับผิดชอบค่ะ
1: ความสามัคคีและก็ความรับผิดชอบของใครคร
4: ับ สมาชิกภายในกลุ่มค่ะ
1: สมาชิกภายในกลุ่มใช่ไหมสมาชิกภายในกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้าง
4: แบ่งหน้าที่กันได้ดีค่ะแล้วก็สามัคคีกันไม่โต้แย้งหรือทะเลาะกันค่ะ
1: ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของการทำงานกลุ่มที่ดีเลยนะครับก็คือมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือที่5หน่อยนะครับแล้วมีกลุ่มไหนอยากจะแชร์ในข้อนี้ไหมกลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่1นะครับรู้สึกว่าขั้นตอนในการทำงานอะไรมันสำคัญที่สุดกับการทำงานในชิ้นนี
3: ้ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจครับ
1: การออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังหน่อยนะครับ
3: หากถ้าเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมีมาอยู่จำนวนมากที่อาจจะซ้ำกันสินค้าของเราอาจจะไม่สามารถส่งออกหรือทำความสนใจให้กับทุกคนได้ครับ
1: ก็คือเราจะต้องสร้างความแตกต่างใช่ไหมครับก็คือไม่ให้มีการซ้ำกันกับของคนอื่นใช่ไหมเราก็คือสร้างความแตกต่างออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยยอดเยี่ยมมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับ

0: ทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับอันนี้ครูคิดว่าทุกกลุ่มน่าจะต้องมีในเรื่องนี้เหมือนกันนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีในเรื่องนี้เหมือนกันเลยก็คือปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานชิ้นนี้เรามีไหมในการร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์เรามีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานข้อนี้อย่างไรเดี๋ยวลองขอเป็นกลุ่มที่3ก็แล้วกันครับลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับสำหรับการทำงานในครั้งนี้นะครับ
1: ความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันค่ะ
0: ในเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันอย่างเช่นเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องการเลือกจังหวัดค่ะ
0: การเลือกจังหวัดเพราะว่าแต่ละคนก็มีจังหวัดอยู่ในใจใช่ไหมครับแล้วสรุปทำเราแก้ปัญหาอย่างไรถึงได้มาเป็นจังหวัดชลบุรี
1: ก็มีการปรับพูดคุยกันค่ะทำให้ออกมาเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: อ๋อก็คือมีการพูดคุยกันในกลุ่มเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ออกแบบงานตรงนี้ก็คือมีปัญหาเดียวใช่ไหมครับนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมปัญหาที่เจอตอนนี้ในการทำงานมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวฟังอีกสักกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้าง
2: ปัญหาที่ผมนะครับจะเป็นการที่เราเจอจังหวัดที่ซ้ำกับเพื่อนครับ
0: ก็คือตอนเราเลือกเจอปัญหาก็คือจังหวัดที่พวกเราอยากได้ซ้ำกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราแก้ปัญหาอย่างไร
2: โดยการที่เราถามเพื่อนก่อนครับ
0: ก็คือไปถามเพื่อนก่อนแล้วก็มาถามกับสมาชิกในกลุ่มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอะไรนะล่าสุด
2: เพชรบุรีครับ
0: เป็นเพชรบุรีใช่ไหมนอกจากอันนี้แล้วมีปัญหาอะไรอีกอุปสรรคที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานชิ้นนี้ออกมาได้ยากก็คืออุปสรรคอะไร
2: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากความขวัญครับ
0: เดี๋ยวช่วยพูดดังๆให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางได้ยินชัดเจน
2: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากคำขวัญครับ
0: ก็คือปัญหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดอันนี้มันเป็นปัญหากับเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยกันตอบได้นะครับนักเรียนใครสามารถช่วยกันตอบได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่เราสะท้อนมาจากกลุ่มพวกเราและมันเป็นปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันสำเร็จได้ยากก็คือมันเป็นปัญหาอะไร
2: เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเพชรบุรีมีขนมหวานอะไรอีกบ้างครับ
0: อ๋อก็คือเราเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มของเราไม่ใช่เป็นคนเพชรบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเพชรบุรีมันมีขนมอะไรอีกบ้างที่เป็นของดีของเพชรใช่ไหมเราก็เลยแต่ที่เด่นๆเลยก็คือเรารู้ก็คือขนมอะไร
2: หม้อแกงครับ
0: หม้อแกงแต่ขนมอื่นๆเราอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดใช่ไหมครับครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทีนี้นะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็คือครูจะขออ่านคำอธิบายให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันรับฟังเพื่อเกิดความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงมือการปฏิบัติในวันนี้นะครับ1ก็คือนักเรียนจะต้องนำผลงานที่พวกเราร่วมกันสร้างจากชั่วโมงที่แล้วนะครับไว้ที่โต๊ะของตนเองนะครับแล้วจากนั้นก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนะครับคอยนำเสนอผลงานของเราที่เราได้ออกแบบมาให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ร่วมกันรับฟังนะครับว่าผลงานของเรามันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากจังหวัดอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้เราก็นำเสนอให้เพื่อนฟังที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับซึ่งอันนี้ครูก็จะเดินเข้าไปดูพวกเราในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้

0: รับก็คือกระดาษโพสต์อิทนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับที่เดินไปดูผลงานของกลุ่มเพื่อนๆจะต้องนำกระดาษโพสต์อิทไปด้วยเพื่อที่จะไปเขียนว่างานกลุ่มของเพื่อนเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างมีข้อที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างในผลงานของเพื่อนเขาควรจะปรับปรุงจุดนี้ข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างเราจะชมก็ได้จะบอกข้อปรับปรุงก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ผลงานให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวพวกเราก็พร้อมที่จะนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มได้รับฟังแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วนะครับใครอยากจะเดินไปดูผลงานของเพื่อนกลุ่มไหนก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับพวกเรานะครับเริ่มได้เลยครับ

0: กลุ่มที่5เพื่อนๆได้มาชมของเราเยอะหรือยังตอนนี้มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็คือมีเพื่อนเข้ามาถามเกี่ยวกับอะไรบ้างมี
1: ถามเกี่ยวกับที่มาของผลงานที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นของเมืองกาแล้วก็คำขวัญค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอันนี้เพื่อนๆถามเป็นไอเดียที่จะเอาไปทำเอาไปปรับปรุงผลงานของตนเองใช่ไหมเอ๊ะแล้วเพื่อนได้เมื่อกี้ที่เพื่อนมาดูผลงานของเราได้เพื่อนๆได้สะท้อนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างมีไหม
1: เช่นทำผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดเอกลักษณ์ของจังหวัดให้ชัดเจนมากขึ้น
0: ตอนนี้เรายังเหลือทำให้เรียบร้อยแบบสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมแล้วก็รายละเอียดก็ยังขาดเล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรนะครับครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆมาให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาคำแนะนำของเพื่อนๆเอามาไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองนะครับตอนนี้เพื่อนมาครบทุกคนหรือยังครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนแนะนำมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไม่เป็นการรบกวนให้พวกเราลงมือทำงานต่อได้เลยนะครับกลุ่มที่4นะครับเป็นไงอันนี้ไม่ได้ถามครูเดินมาแวะมาอันนี้เฉยๆไปดูกลุ่มอื่นยังมาแล้วอันนี้จะถามแล้วอันนี้กลุ่มที่4ก็คือมีเพื่อนเข้ามาดูครบทุกคนหรือยังได้ไปดูงานของกลุ่มอื่นๆหรือยังครับไปแล้วเป็นยังไงได้คอมเมนต์เพื่อนๆไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วทีนี้เพื่อนๆคอมเมนต์ของเราว่าอย่างไรบ้าง
2: แปลว่าเอาแบบงานอะไรก็ไม่ร
3: ู้สวยงามน่าสนใจค่ะ
0: ก็คืออันนี้เพื่อนชื่นชมใช่ไหมแล้วข้อแนะนำเพื่อนแนะนำอะไรบ้าง
3: อาจจะทำลวดลายเยอะกว่านั้นค่ะ
0: ก็คืออยากให้ทำอะไรนะ
3: ลวดลายเยอะกว่านี้ค
0: ่
3: ะ
0: ลวดลายเยอะกว่านี้ซึ่งเชียงใหม่จริงๆแล้วก็จริงๆก็มีของขึ้นชื่อหลากหลายอย่างใช่ไหมเราอาจจะไปลองศึกษามาไปดูจากอินเทอร์เน็ตค้นคว้าอะไรมาก็ได้นะครับในการที่จะออกแบบพวงกุญแจใช่ไหมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับอันนี้ได้ไปเดินดูกลุ่มอื่นๆหรือยัง
3: เดินดูแล้ว
0: เดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างงาน
3: เพื่อนทำงานสวยมาก
0: สวยมากดีมากเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่1เมื่อกี้เห็นกำลังนำเสนอให้เพื่อนฟังแบบสนุกสนานเลยนะครับอันนี้ก็คือมาเพื่อนมาจากกลุ่มไหนเอ่ย
4: กลุ่ม2
5: ที่1เอ้ย
0: เพื่อนมาจาก
4: กลุ่ม2
0: กลุ่มที่2ใช่มั้ยมาทำไมอันนี้ก็คือมาดูกลุ่มแรกเลยมั้ยหรือว่ามา

0: ดูไปดูกี่กลุ่มแล้ว
1: ไปดู2กลุ่มแล้วครับ
0: 2กลุ่มกลุ่มไหนบ้าง
1: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6ครับ
0: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6แล้วก็แวะมาดูกลุ่มนี้เอ๊ะคิดว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างผลงาน
1: ข้อความมีความน่าอ่านครับ
0: ข้อความมีความน่าอ่านมีอะไรอีก
1: การตกแต่งงามครับ
0: ตกแต่งสวยงามด้วยใช่ไหมแล้วผลิตภัณฑ์เป็นยังไงสามารถที่จะเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมแล้วคิดว่าจากผลงานที่เราดูของเพื่อนคิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงตรงไหนอีกมีไหม
1: ตกแต่งให้เสร็จครับให้เสร็จสมบูรณ์
0: นี่ก็คือให้เพื่อนทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเดียวเลยก็คือรอชมผลงานที่เรียบร้อยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกสักคนหนึ่งสิจากอันนี้มาจากกลุ่มไหนครับกลุ่ม2เหมือนกันใช่มั้ยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อน
2: แล้วสบายตาครับไม่ขัดตา
0: อ่านแล้วสบายตาใช่มั้ยแล้วเข้าใจข้อความที่เพื่อนกำลังสื่อมั้ยอ่านแล้วรู้สึกเข้าใจไหมเจอผลงานแล้ว
2: เข้าใจครับ
0: เข้าใจใช่ไหมครับแล้วทีนี้คิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนางานอย่างไร
2: ทำงานให้เสร็จครับ
0: อะไรนะ
2: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ครับ
0: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่งานสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่3อันนี้คือตอนนี้ทำถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ได้เดินไปชมของกลุ่มอื่นๆไหม
3: ได้เดิน
0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนนำเสนอเราเข้าใจไหม
3: เข้าใจ
0: เข้าใจเราไปดูกลุ่มไหน
3: กลุ่ม6ค่ะ
0: กลุ่มนี้6กลุ่มนี้6ทำเกี่ยวกับอะไรครับ
3: ข้าว
0: เป็นหม้อแกงใช่ไหมแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาดูกลุ่มของพวกเราเยอะไหมตอนนี
3: ้เยอะค่ะ
0: เยอะแล้วใช่ไหมมีเพื่อนเขาชมอย่างไรบ้างเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลองเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี้
3: เพื่อนบอกว่ารูปมีลักษณะที่ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นของภาพค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คืออันนี้เพื่อนชมมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เห็นชัดเจนเลยว่าตะกร้าใบนี้คือของที่เราจะเอาไปเป็นของฝาก
3: ค่ะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันออกแบบสร้างมาจากคำขวัญของจังหวัด
3: ชลบุรี
0: ใช่ไหมแล้วกงล่ะเพื่อนได้ให้คำปรับปรุงอะไรบ้างแนะนำคำแนะนำที่เราควรจะไปแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนให้คำแนะนำว่าไงบ้างอ๋อที่เพื่อนแปะมาแล้วใช่ไหมครับ
4: ควรทำผลงานให้เรียบร้อยครับ
0: มีอะไรอีกไหม
4: เก็บรายละเอียดไม่ดีครับ
0: เก็บรายละเอียดของงานให้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คือชั่วโมงต่อไปผลงานเราจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วก็พร้อมที่จะ
4: นำเสนอ
0: ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนเปาคิดว่างานของเรานะครับจะควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างจากที่ดูงานของตนเองเปาคิดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง
5: ตกแต่งในพื้นที่ว่างให้มากขึ้น
0: อะไรนะ
5: ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างอยู
0: ่ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างใช่ไหมครับก็คือตอนนี้มันว่างตรงไหนแล้วในตะกร้าเราจะเติมอะไรไปอีกไหมเปา
5: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมครับ
6: แต่งกรอบ
5: จะตกแต่งกรอบครับ
0: อ๋อครับได้เดี๋ยวงั้นก็ไม่เป็นการรบกวนพวกเราก็ลงมือทำต่อได้นะครับให้เสร็จสมบูรณ์พรุ่งนี้จะได้นำเสนอให้กับทุกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เห็นผลงานที่โดดเด่นของเราชิ้นนี้เลยก็คืออะไรนะชื่อได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไหมตั้งยัง
7: ย
0: ังไม่ได้ตั้งใช่ไหมรอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนค่อยตั้งทีเดียวขอบคุณครับกลุ่มที่6อันนี้ก็คือแขกรับเชิญของเราใช่ไหมแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้เห็นมานั่งดูก็คือมาจากกลุ่มที
8: ่
0: เดี๋ยวส่งไมค์ให้มาจากยืมไมค์กลุ่มที่5อ่ะเมื่อกี้เพื่อนมานั่งดูอะไรบ้างใครนำเสนอให้เพื่อนฟังเมื่อกี้เล่าให้ฟังทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมรายละเอียดแล้วทีนี้เรามาดูแล้วคิดว่างานเพื่อนเป็นยังไงบ้างข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อน
9: ข้อดีคืองานเสร็จเรียบร้อยมีคำขวัญทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ
0: ก็คืองานเสร็จเรียบร้อยเจอคำขวัญแล้วนึกถึงอะไรเลย
9: นึกถึงจังหวัดที่เพื่อนเอามาค่ะ
0: ก็คือจังหวัดอะไร
9: เพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับอันนี้ไปดูกี่กลุ่มแล้ว
9: ไปดูมาทุกกลุ่มแล้วค่ะ
0: ดูมาทุกกลุ่มแล้วประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดตอนนี
9: ้กลุ่มนี้แหละค่ะ
0: ประทับใจกลุ่มนี้มากเลยใช่ไหมครับก็คือเพื่อนอธิบายรายละเอียดอะไรชัดเจนหมดเลยใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เพื่อนควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้น
9: อาจจะมีเมนูเพิ่มเติมค่ะให้เลือกซื้อได้ค่ะ
0: ก็คืออาจจะเพิ่มเมนูอื่นๆมาเพิ่มเติมนอกจากหม้อแกงใช่ไหมครับให้เป็นมาเพชรบุรีแล้วเนี่ยนอกจากหม้อแกงแล้วยังมีของดีเพชรบุรีอีกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนล่ะรู้สึกอย่างไรที่มีเพื่อนๆ เข้ามาทักถามแล้วก็มาให้คำชมของเราร
9: ู้สึกดีใจค่ะที่รู้ข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวเองและจะได้นำไปปรับปรุงค่ะ
0: แล้วคิดว่าผลงานเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างครับ
10: ควรปรับปรุงเรื่องการวาดพื้นหลังให้มากขึ้นค่ะ
0: ก็คือออกแบบพื้นหลังให้มันยังไงคะนะ
10: ดีขึ้นค่ะ
0: ให้ดีขึ้นให้แบบมองปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
10: เพชรบุรีค่ะ
0: เพชรบุรีดีมากๆเลยนะครับแล้วแกะล่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่
11: กำลังตกแต่งคร
0: ับกำลังตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมอันนี้ตกแต่งก็คือได้รับจากคำแนะนำของเพื่อนไหมครับ
11: ได้
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าอ๋ออันนี้เรากำลังวาดรูปอะไรอยู
11: ่เพชรครับ
0: เพชรก็คือสื่อถึงจังหวัด
11: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีโอ้โหก็คือเอาอันนี้มาเป็นหนึ่งในโลโก้ของเราด้วยใช่ไหม
11: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครูเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่ที่จริงแล้วก็คือวาดรูปเพชรเป็น
11: สัญลักษณ์บอกว่าเป็นจังหวัดเพชรบุรี
0: โอ้เป็นการออกแบบไอเดียที่ดีมากๆเลยอันนี้ใครเป็นคนคิด
11: ผมกับเพื่อนช่วยกันคิด
0: ครับช่วยกันคิดดีมากๆเลยนะครับสุดยอดลงมือทำได้เลยนะครับ
12: งานนี้ครับเป็นงานที่นำเสนอจังหวัดสงขลาเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นสะพานตีละสุรานนท์เป็นพวงกุญแจครับ
13: ผมว่าจุดพัฒนาของเพื่อนนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพอาจจะให้ชัดเจนแล้วก็ตัวหนังสือเนื้อหาเนี่ยอาจจะชัดเจนมากขึ้น
9: ข้อดีนะคะคือมีพวงกุญแจที่สวยงามและมีคำขวัญที่ชัดเจนค่ะ
0: นะครับจากที่พวกเรานะครับได้ไปแวะไปเยี่ยมชมเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มใช่ไหมแล้วเพื่อนๆประจำกลุ่มนั้นๆเขานำเสนอเป็นยังไงบ้างครับดีไหมเราเข้าใจงานของเพื่อนมากขึ้นไหมครับจากที่เราไปนั่งฟังไปสัมภาษณ์เพื่อนถึงโต๊ะเลยเข้าใจมากขึ้นกว่าใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนบางกลุ่มมีข้อที่ควรปรับปรุงไหมจากผลงานมีใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรจากที่เราดูมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเพราะว่างานของเรายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับมีนอกจากเก็บรายละเอียดแล้วมีอะไรอีกไหมการตกแต่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวขอถามเพื่อนจากกลุ่มที่นี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไปดูเพื่อนกลุ่มไหนมาบ้าง
9: ไปดูของกลุ่มที่2มาค่ะ
0: นอกจากกลุ่มที่2ไปดูกลุ่มไหนอีกไหม
9: กลุ่มที่6ค่ะ
0: ก็คือได้ครบทุกกลุ่มไหมครับหรือว่าเราเลือกเฉพาะกลุ่มที่เราสนใจ
9: แทบทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: ทุกกลุ่มดีมากๆเลยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขามีวิธีคิดการออกแบบอะไรยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้แนะนำข้อแนะนำที่เราให้กับเพื่อนในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง
9: การเก็บรายละเอียดค่ะการปรับปรุงคือรูปภาพอาจจะมีความที่ใหญ่และชัดเจนเป็นจุดเด่นมากกว่านี้ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราคิดว่าอะไรที่เพื่อนในแต่ละกลุ่มเขาทำได้ดี
9: การเขียนคำขวัญหรือว่าการตกแต่งออกมาได้สวยงามค่ะ
0: ทำให้เราเห็นแล้วเราเข้าใจเลยไหมว่าเขากำลังสื่อถึงของดีของจังหวัดอะไร
9: เข้าใจค่ะ
0: อันนี้ประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดในตอนนี
9: ้กลุ่มที่6ค่ะ
0: กลุ่มที่6ใช่ไหมเขาทำอะไรเอ่ย
9: หม้อแกงค่ะ
0: ก็คือเห็นแล้วทัดใจชอบเลยใช่ไหมครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ทีนี้เดี๋ยวถามกลุ่มที่หนึ่งดีกว่านะครับกลุ่มที่หนึ่งเมื่อสักครู่นะครับเราไปแวะชมกลุ่มไหนมาบ้างเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่5
4: มีเอกลักษณ์ที่เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆที่ชัดเจนมากๆครับ
0: ก็คือเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คืออันนี้เป็นข้อดีของเขาที่เราคิดว่าควรจะเอามาปรับปรุงพัฒนาเราได้ไอเดียอะไรจากกลุ่มเขามาบ้าง
4: การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ชัดเจนแบบน่าสนใจมากๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้แหละมีข้อที่เราคิดว่ายังบกพร่องยังเพื่อนควรจะปรับปรุงพัฒนาอะไรมีไหม
4: เพื่อนคนที่จะปรับปรุงเรื่องเนื้อหาที่น่าจะทำให้น่าสนใจมากกว่านี้ครับ
0: ก็คือยังขาดอยู่บางช่วงใช่ไหมครับดีมากๆอันนี้เราได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยนะครับกลุ่มที่4ล่ะครับกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นะครับไปเดินดูของกลุ่มเพื่อนๆมารู้สึกว่างานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับ
14: ไปกลุ่ม1มาค่ะกลุ่ม1มีงานสวยงามค่ะแล้วก็เนื้อหาเข้าใจค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราฝากกับเพื่อนไว้ว่าอยากให้เพื่อนไปปรับปรุงพัฒนาคืออะไร
14: เป็นเรื่องสีสันของใบงานค่ะ
0: เราอยากให้แก้ไขพัฒนายังไงครับ
14: อาจจะตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากกว่านี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือข้อที่เราแนะนำกับเพื่อนใช่ไหมขอบคุณครับนะครับทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับงานของพวกเราทุกคนนะครับที่จะพร้อมเอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 100% ทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำผลงานของพวกเรามานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มแล้วทีนี้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางก็จะได้ร่วมกันรับชมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพวกเราในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมที่จะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำเสนอเผื่อนักเรียนนะครับมารู้จักวิธีการนำเสนอที่ดีแล้วอาจจะนำไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอในการที่จะเอามานำเสนอในชั่วโมงหน้านะอันแรกเลยก็คือเตรียมเนื้อหาให้ครบถ้วนสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเราดูจากผลงานของตนเองนะครับว่าเนื้อหาของพวกเรานั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับก็ยังมีบางกลุ่มใช่ไหมที่ยังขาดในส่วนของเนื้อหาก็มีเพื่อนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยก็คือเราจะต้องอะไรครับอยากให้มีความน่าสนใจเราอาจจะใช้สื่อมานำเสนอคิดรูปแบบวิธีการนำเสนอก็ได้นอกจากยืนนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเราอยากนำเสนอในรูปแบบไหนอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเรานะครับว่าเราจะคิดนำเสนอวิธีนำเสนอแบบไหนให้มีความน่าสนใจนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจในการนำเสนอของเรานะครับทีนี้มาดูวิธีที่3ก็คือสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเล่าถึงสตอรี่ที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวเลยว่าทำไมที่ไปที่มาทำไมถึงได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมานำเสนอด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการสื่อสารที่มีพลังใช่ไหมก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความชัดเจนแล้วก็ให้เกิดความกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับผู้รับฟังนะครับให้เขาฟังเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะครับนอกจากนี้ก็ผู้พูดในการนำเสนอเราก็จะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยความมั่นใจ 100% เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นก็คือความภาคภูมิใจเกิดจากผลงานของเราเองนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแสดงความโดดเด่นของผลงานนะครับชี้ให้เห็นจุดเด่นเช่นการใช้งานได้หลากหลายการพกพาสะดวกหรือดีไซน์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นกูเห็นกลุ่มของพวงกุญแจใช่ไหมนะเราอาจจะนอกจากพวงกุญแจจะเอาไปห้อยใส่ส่วนอันนี้เราเป้าหมายเราจะเอากุญแจไปห้อยอะไรครับ
15: นำไปห้อยกระเป๋าค่ะ
0: นำไปห้อยกระเป๋าอันนี้เราจะต้องชี้ให้เห็นจุดเด่น

0: ว่านอกจากเอาไปห้อยกระเป๋าแล้วเราคิดว่าพวงกุญแจเราจะออกแบบให้ไปห้อยอะไรได้อีกบ้าง
1: ห้อยกุญแจบ้านให้แยกรู้ว่าดอกไหนเป็นการไขห้องอะไรค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อย่าลืมเอามาใส่ในจุดที่เราควรจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ครับและอย่างสุดท้ายก็คือการสรุปที่ประทับใจนะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆนะครับได้ให้ข้อแนะนำนะครับหรือคำเสนอแนะนะครับเราก็จะต้องอะไรเราเมื่อกี้ครูเห็นสังเกตเห็นพวกเราทุกกลุ่มนะครับก็น้อมรับฟังคำติชมของเพื่อนๆคำแนะนำของเพื่อนๆอย่างดีเลยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งครูก็ได้สังเกตพวกเราแต่ละกลุ่มถึงแม้บางกลุ่มครูอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์เลยแต่ว่าเห็นพวกเรามีกระบวนการการทำงานปรึกษาการให้คำแนะนำซึ่งกันและกันเป็นภาพที่ครูประทับใจมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูมีคำถามชวนคิดนะครับเดี๋ยวอยากจะถามนักเรียนเดี๋ยวสักเวลาเรามีจำกัดนะครับเดี๋ยวครูอาจจะถามสักคน2คนก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวขอถามกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันว่าจุดเด่นของงานของเราที่ทำในชั่วโมงนี้นะครับเราคิดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นของงานของเราคืออะไรครับ
2: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามครับ
0: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามใช่มั้ยความแปลกใหม่มันจะแปลกจากพวงกุญแจที่อื่นอย่างไร
2: เป็นพวงกุญแจอันเล็กที่มีรายละเอียดเยอะครับ
0: ที่เล่ารายละเอียดเยอะใช่ไหมลงสตอรี่เยอะก็คือพวงกุญแจเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไร
2: สะพานตีรสุรานนท์ครับ
0: สะพานตีรสุรานนท์ก็คือยกสะพานเนี่ยมาเป็นพวงกุญแจเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเราใช่ไหม
2: ครับ
0: ดีมากๆครับแล้วทีนี้จุดเด่นของเราแล้วเรายังพบสิ่งที่ควรจะนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างจากเพื่อนที่เขามาแชร์ความรู้เมื่อกี้เพื่อนให้คำแนะนำอะไรบ้างที่เราควรจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนา
2: ใหญ่กว่านี้เพิ่มขนาดของงานครับ
0: เพิ่มขนาดของงานก็คือหมายถึงว่าให้เพิ่มขนาดของ
2: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจเพราะว่าตอนนี้ที่เราร่างออกแบบออกมามันเป็นยังไงครับ
2: มันเล็กเกินไปครับ
0: เล็กเกินไปอาจจะมองรายละเอียดไม่เห็นใช่ไหม
2: ครับ
0: สิ่งนี้ก็คือจะนำไปพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ไปทำให้ภาพใหญ่ขึ้นครับ
0: ทำให้ภาพใหญ่ขึ้นแล้วเอาไปทำยังไงต
2: ่อตกแต่งให้สวยงามครับ
0: ตกแต่งให้สวยงามลงรายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับจากกลุ่มที่สองเดี๋ยวขอถามกลุ่มที่5นะครับจุดเด่นของงานของเราในวันนี้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นครับ
3: ขนาดของสินค้าที่ชัดเจนค่ะแล้วก็คำขวัญที่เด่นค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เพื่อนได้สะท้อนคิดสิ่งที่เราควรจะนำไปปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างครับ
3: การทำผลงานให้เสร็จเรียบร้อยและเนื้อหาน่าสนใจค่ะ
0: เรายังขาดรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวมีอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคำที่เพื่อนนำมาแนะนำพวกเรานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรหรือไม่สำคัญอย่างไรนะครับมีใครจะเป็นอาสาสมัครจะตอบไหมคิดว่าการที่เพื่อนได้มาชมผลงานของเราแล้วมีคำติคำชมให้กับเราเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างมีเพื่อนนะครับยกมือแล้ว
4: มีความสำคัญค่ะพอจะได้รู้จุดด้อยว่าควรพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ก็คือเราได้รู้จุดบกพร่องที่เราควรจะนำไปพัฒนาผลงานของตนเองนะครับซึ่งการที่เราได้เดินไปดูงานของเพื่อนแล้วเพื่อนมาดูงานของเราในวันนี้เรารู้สึกว่ามันดีไหม
4: ดีค่ะ
0: เรากลุ่มอื่นๆเราเห็นยังไงบ้าง
4: สวยงามมากค่ะแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องแต่เพื่อนก็จะนำไปปรับแก้ไขกันค่ะ
0: ก็ได้ให้

0: คำแนะนำกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆฟังนะครับที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับแต่และกลุ่มก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดนะครับหาข้อดีข้อเสียแล้วก็บอกจุดของสิ่งที่ควรพัฒนาให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับครูก็หวังว่างานในชั่วโมงหน้าเราก็จะนำคำปรับปรุงของเพื่อนนะครับไปแก้ไขให้เรียบร้อยในผลงานของตนเองนะครับชั่วโมงต่อไปยังคงอยู่เรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาครับก็สำหรับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับก็จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครูศิรสิทธิ์และนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โก้คะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โก้คะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งใช่จะไปอยู่ที่เสาต้นที่4อย
0: ู่
1: ข้างบนสุดดังนั้นท่านบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคาร ความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งนึงจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: แล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพสมัยจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ใช้ทำเบื้องต้นไว้ก่อน
1: ใช่ไหมคะคือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมเสริมแต
0: ่
1: งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต
0: ่
1: ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
0: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โก้เดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราศึกษาวรรณคดีนะคะนักเรียนอาจจะมองว่าการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีนั้นเราจะต้องมีการถอดความเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไม่เพียงแค่เท่านั้นนะคะวรรณคดีถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราทราบเรื่องราวว่ามีความเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงค่านิยมวัฒนธรรมของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ นะคะอีกทั้งนะคะวรรณคดีนั้นยังเป็นแหล่งที่บ่งบอกถึงข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะซึ่งไม่เพียงเท่านี้นะคะเราสามารถนะคะนำข้อคิดเหล่านี้นะคะข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดีไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบต่อไปได้อีกด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดให้วรรณคดีของเรามีความหมายที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาร่วมการต่อยอดนำความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนะคะมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้และได้ความรู้ค่ะกับชั่วโมงรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1เลยนักเรียนจะต้องพูดอธิบายรูปแบบการใช้แผนผังความคิดได้ถูกต้องนะคะ2จะต้องเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษาได้ค่ะ3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของการสร้างผังความคิดจากการรับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อแสดงความเข้าใจในเรื่องต่างๆและส่งต่อข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นในวรรณคดีกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะเราก็ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วว่ากาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมคะค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ากาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในอดีตอย่างไรต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าวรรณคดีกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ใช่ไหมคะครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็มีการเดินทางโดยทางเรือใช่ไหมคะชลมารคแล้วก็สถลมารคคือทางบกแล้วก็มีการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น2ตอนคือเป็นตอนที่เป็นเหเรือแล้วก็เป็นกาบหอกโครงนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นตอนในช่วงที่พระองค์ท่านเดินทางด้วยทางเท้าบนบกที่ทานทองแดงก่อนที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทก็จะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักทานกระเสมนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่เราได้เรียนและศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในอดีตอย่างไรได้ไหมคะทรีวัฒน์คะค่ะจากการที่ทรีวัฒน์ศึกษาเรื่องราวกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงสะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตในอดีตอย่างไรคะทรีวัฒน์
3: ในการเดินทางครับใช้การเดินทางแบบทางเท้าครับ
2: การเดินทางของคนในอดีตก็คือจะต้องเดินทางโดยทางเท้านอกเหนือจากทางเท้าแล้วใช้การเดินทางอย่างไรในการสัญจรคะ
3: ทางเรือครับ
2: ทางเรือค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าคนไทยในอดีตเนี่ยผูกพันกับสายน้ำ

0: ทองแดงนอกเหนือจากสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในเรื่องของการเดินทางการสัญจรของคนในอดีตแล้วนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะประเด็นสำคัญของพระองค์ท่านต้องการที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีแสดงว่าความเป็นศาสนิกชนหรือพระพุทธในศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาความเป็นมาของกาบห่อโคงพระผ้าทองทานทองแดงนะคะระบุได้ขึ้นระหว่างการเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั่นเองนะคะแล้วทั้งนี้นะคะกาบห่อโคงพระผ้าทานทองแดงก็สะท้อนให้เห็นการเดินทางนะคะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมการเดินทางในครั้งนั้นเจ้าฟ้ากุ้งมีความสนุกสนานมีความสดชื่นผ่อนคลายจนอธิบายออกมาเป็นถ้อยคําเป็นกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะแล้วก็การเดินทางถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนั่นเองแค่ได้ออกจากก้าวออกจากบ้านก็ถือว่าเป็นการเที่ยวแล้วนั่นเองนะคะค่ะคําถามต่อไปหากนักเรียนจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีเรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงให้ง่ายต่อการจำหรือการเข้าใจนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างขอคำถามทวนอีกหนึ่งรอบนะคะถามนักเรียนต้นทางและปลายทางหากนักเรียนต้องการจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะให้ง่ายต่อการจดจำนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างสราวุธคะหากสราวุธต้องการจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีของเรื่องกาบห่อโครงพระผ้าทานทองแดงเพื่อให้ง่ายต่อการจำให้ง่ายต่อความเข้าใจสราวุธจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
1: ทำเป็นแผนผังความคิดครับ
0: ทำไมถึงเลือกทำเป็นแผนผังความคิดคะ
1: เพราะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดและสามารถทำให้เข้าใจง่ายครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องกับหอโคงหรือเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถใช้รูปแบบของแผนผังความคิดได้ค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีตัวอย่างการนำเสนอเรื่องราวของวรรณคดีกับหอโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของแผนภาพแล้วก็แผนผังความคิดนะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นแผนที่การเดินทางของเจ้าฟ้ากุ้งตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดยเดินทางโดยทางเรือใช่ไหมคะเริ่มต้นขึ้นเรือที่ท่าเจ้าสนุกนะคะเสด็จไปตามแม่น้ำไปจนถึงพระตำหนักทานเกษมนะคะแล้วก็ไปถึงเขาพระพุทธบาทอันนี้ก็จะเป็นการสรุปออกมาของตัวอย่างนักเรียนที่ได้ศึกษาวรรณคดีกาบห่อโคงเรียบร้อยแล้วส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นบทวิเคราะห์กาบห่อโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของผังความคิดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างนะคะก็จะใช้สีสันสวยงามแล้วก็ใช้หัวข้อที่ชัดเจนโยงใยเป็นสีแต่ละหัวข้ออย่างเป็นระบบเมื่อเราอ่านแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิดได้นั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหากเราต้องนำเสนอข้อมูลของวรรณคดีเรื่องกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบแผนผังความคิดเราสามารถนำเสนอประเด็นใดและรูปแบบผังความคิดแบบใดได้บ้างให้เวลานักเรียนคิด1นาทีนะคะหากเราต้องการจะนำเสนอข้อมูลของวรรณคดีกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนจะนำเสนอในประเด็นใดแล้วใช้ผังความคิดรูปแบบใดมีนักเรียนตัวแทนอาสาสมัครอยากจะนำเสนอแผนผังความคิดจากวรรณคดีกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงไหมคะชิโนไทยชิโนไทยคะหากชิโนไทยจะนำเสนอข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้นะคะให้ผู้อื่นได้ความรู้เกี่ยวกับกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงชิโนไทยจะทำในประเด็นใดและจะใช้ผังความคิดใดในการนำเสนอคะ

0: ทำในหัวข้อเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมครับ
1: ปัญหาของสิ่งแวดล้อมเหตุใดทำไมถึงใช้หัวข้อนี้คะเพราะว่าวรรณคดีเรื่องนี
0: ้วรรณคดีเรื่องนี้แสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติครับจึงอยากอนุรักษ์ไว้ครับ
1: ก็เลยใช้ประเด็นนี้แล้วใช้รูปแบบของผังความคิดรูปแบบใดคะ
0: แบบก้างปลาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะสร้างสรรค์ความรู้จากวรรณคดีนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มละ5คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันระดมความคิดถึงประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิดลงไปในใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดนะคะดังตัวอย่างที่ชิโนไทยได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่แต่งานชิ้นนี้ให้นักเรียนร่วมกันทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดให้นักเรียนยกตัวอย่าง4ประเด็นนะคะว่าหากนักเรียนต้องการจะนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีกาบหอโคประพาสธารทองแดงในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนจะทำเรื่องอะไรแล้วรูปแบบผังความคิดแบบใดนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเมื่อทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอประเด็นที่เราร่วมกันพิจารณานะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดโดยการที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาของกับหอโคงประพาสทานทองแดงว่าเราจะนำเนื้อหาในประเด็นใดได้บ้างนะคะที่จะไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะขอให้ตัวแทนนักเรียนนะคะนำเสนอถึงประเด็นที่ต้องการอยากจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านผังความคิดนะคะโดยจะมีตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะนำเสนอใบกิจกรรมวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกนำความรู้จากกาบหอโคงประพาสทานทองแดงนะคะมาต้าเราจะเผยแพร่ในประเด็นใดแล้วก็ใช้ผังความคิดรูปแบบใดค่ะ
1: ปัญหาคือปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมค่ะเพราะกาบประพาสทางทองแดงได้กล่าวถึงธรรมชาติมากมายค่ะเลยเลือกแผนผังความคิดแบบก้างปลาค่ะ
0: แบบก้างปลาในประเด็นอะไรนะคะ
1: ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมค่ะ
0: อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2แล้วคะ
1: สัตว์ป่าที่สงวนค่ะเพราะได้กล่าวถึงสัตว์ป่าที
0: ่ใกล้จะสูญพันธุ์ใช่มั้ยคะค่ะเลือกทําเป็นแผนผังความคิดแบบใดคะ
1: แบบโครงสร้างค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะประเด็นต่อไปค่ะ
1: ประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่3คือการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะผังความคิดแบบยายแมงมุมค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะประเด็นที่4ค่ะ
1: ประเด็นที่4นะคะคือการอนุรักษ์ผืนป่าค่ะผังความคิดรูปแบบการตัดสินใจค่ะเพราะจะทําให้รู้ว่าถ้าทําจะเป็นยังไงและไม่ทําจะเป็นยังไงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ดีเยี่ยมเลยที่เราจะนําความรู้เพื่อไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับทราบนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดโดยจะให้นักเรียนนะคะต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะเลือกประเด็นที่ตัวเองตั้งไว้

ากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะแล้วมารังสรรค์สร้างผังความคิดลงใบกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดนั่นเองนะคะเพื่อเป็นผลงานเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะค่ะใบกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษบรูฟให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกประเด็นที่นักเรียนตั้งไว้จากใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่สนใจนะคะรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดของวรรณคดีกาบหอคงประภาสทานทองแดงนะคะจากการที่คุณครูได้เดินชมนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเห็นถึงความรู้ที่ดีเยี่ยมนะคะที่นักเรียนต้องการจะนำเสนอให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอความรู้ผ่านผังความคิดให้กับเพื่อนเพื่อนต้นทางกลุ่มอื่นๆและเพื่อนๆปลายทางได้รับรู้ข้อมูลกันนะคะค่ะขณะที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มนำเสนอนั้นนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะบันทึกความรู้ที่ได้ของกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยนำเสนอแผนผังเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะเป็นแผนผังความคิดรูปแบบอะไรแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากแผนผังความคิดที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับรู้ข้อมูลนะคะกิจกรรมรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่1นะคะหัวข้อที่พวกเราจะมานำเสนอก็คือการรักษาแหล่งธรรมชาติค่ะการรักษาแหล่งธรรมชาตินะคะคือปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ทำลายป่าไม้และทานน้ำกำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่ล่าสัตว์ป่าค่ะ
2: ถ้าปฏิบัตินะคะจะทำให้โลกสะอาดขึ้นลดมลพิษต่างๆในสังคมระบบนิเวศดีสัตว์มีที่อยู่และทำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีค่ะถ้าไม่ปฏิบัตินะคะจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสัตว์และพืชสูญพันธุ์สิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายและจะทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งธรรมชาติใช่ไหมคะเนื่องจากว่าวรรณคดีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะมาให้นักเรียนแต่ละคนได้ตัดสินใจว่าหากเราปฏิบัติจะเป็นอย่างไรและไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อไปคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม2นะครับหัวข้อที่จะมานำเสนอคือการจำแนกสัตว์ในบทประภาสทานทองแดงครับสัตว์ปีกนะครับ
4: สัตว์ปีกนะครับมีไก่ฟ้านกยูงและนกคิ้วครับ
5: ต่อไปเป็นสัตว์บกนะครับก็จะแบ่งได้เป็น2ข้อครับคือสัตว์ที่ส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นแล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ครับสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นจะมีกระจงเลี้ยงผาหนูนะครับแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นนะครับจะแบ่งได้อีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานครับก็จะมีงูตุ๊กแกครับ
3: สัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้ครับมีชะนีข้างลิงครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะก็จะทำเป็นผังความคิดแบบโครงสร้างที่จำแนกสัตว์ที่พบในกาบหอคงประภาสทานทองแดงต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับหัวข้อที่เราได้รับในวันนี้ก็คือปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรงลงเราได้ทำการจัดทำเป็นแบบก้างปลาครับ
7: สาเหตุนะคะคือสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์การทำร้ายป่าค่ะจากการท่องเที่ยวของมนุษย์และมลพิษทางน้ำค่ะ
8: วิธีแก้ไขปัญหานะคะจะตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์ค่ะห้ามทำลายป่าปลูกป่าค่ะเก็บขยะเสมอลดการปล่อยน้ำเสียค่ะถ้าทำนะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ได้เลยค่ะ
9: ส สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะหัวข้อที่พวกเราได้รับก็คือมลพิษทางน้ำค่ะอุตสาหกรรมสาเหตุมาจากน้ำมันรั่วไหลสารเคมีและโลหะหนักค่ะแล้วก็มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานด้วยค่ะ
10: ชุมชนและครัวเรือนนะคะสาเหตุมาจากที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำค่ะแล้วก็น้ำเสียที่เกิดมาจากการซักล้างค่ะแล้วก็สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนค่ะ
11: เกษตรกรรมนะคะสาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีค่ะฆ่าแมลงและของเสียจากฟาร์มสัตว์ค่ะ
12: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำท่วมทำให้พัดพาไปที่ต่างๆได้ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับและการกัดเซาะตะลิ่งครับขอบครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ได้เลยค่ะ
13: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5นะคะจะมานำเสนอเรื่องความแตกต่างของไม้ดอกและไม้ประดับค่ะไม้ดอกนะคะนิยมปลูกเพื่อชื่นชมดอกและมีลักษณะเด่นที่สีสันรูปทรงของดอกค่ะบางชนิดสามารถใช้เป็นอาหารและยาได้ด้วยค่ะและมีจุดเด่นอีกอย่างคือมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
14: ไม้ประดับนะคะปลูกเพื่อความสวยงามใช้ตกแต่งบ้านหรือสวนค่ะใช้ในพิธีต่างๆเช่นงานสมรสหรือทำบุญบ้านค่ะใช้ในการตกแต่งงานบุญต่างๆค่ะ
15: สิ่งที่เหมือนกันนะคะสามารถสื่อความหมายได้เหมือนกันและมีวิธีการดูแลเหมือนกันและคล้ายกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่6ได้เลยค่ะ
16: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะและทำแผนผังออกมาเป็นแบบใยแมงมุมค่ะ
17: ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศลดมลพิษทางอากาศป้องกันการพังทลายของดินครับและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติครับ
18: ด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นพื้นฐานการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้านอาหารครับ
19: ทางการสังคมและสุขภาพนะครับทำให้มนุษย์มีอาหารที่ปลอดภัยธรรมชาติเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและวัฒนธรรมหลายอย่างมีรากฐานมาจากน้ำธรรมชาติครับ
20: ด้านการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดค่ะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะก็ถือได้ว่าผลงานของนักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์แล้วก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทราบอย่างมากเลยนะคะถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด2ในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่เราศึกษาวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถนำความรู้จากวรรณคดีเรื่องนั้นนะคะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะให้ผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นนะคะผ่านผังความคิดได้นั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกับหอโครประพาทานทองแดงนะคะเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะคะทรงแต่งเป็นกับหอโครมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องการเล่าเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาตินะคะมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็บันทึกผ่านฉันทลักษณ์ กาบหอกโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารนะคะผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้คำให้มีความไพเราะเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนสื่อทำให้ผู้อ่านแล้วเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะแผนภาพความคิดนะคะเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพเป็นวิธีการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนะคะนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพค่ะในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการอ่านทักษะการเขียนทักษะการดูการฟังการพูดเรื่องของหลักวรรณคดีแล้วก็หลักภาษานะคะไปต่อยอดนะคะเนื่องจากว่าภาษาไทยของเราเป็นการสื่อเป็นภาษาที่สื่อสารถึงความคิดค่านิยมแล้วก็ถึงวัฒนธรรมไทยของเราก็อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ภาคเรียนที่2นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรสารหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: a teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Rise and shine. Welcome back to our English class today. Great to see you here in the studio, and a warm welcome to our viewers from afar. How are you? How are you doing today?
1: Happy, and you?
2: All right, so thank you for asking me. I'm very happy to see you in this studio. Even from our other schools, I'm so happy to meet you here, okay? All right, so let's get back to our lessons for today. All right, so look at this one. What do you think? Where is it? Where is it? Group four, where is it?
3: Cooking.
2: Where is it? Where? A plate. Where is it? Living room, bedroom, kitchen, or?
3: Kitchen.
2: Oh, we are in the kitchen, right? Because we have many things inside the kitchens. Today, I've got the activity for you. So first of all, I want you to take a look at these things, okay? So I've got 10 things. In front of the classroom. I want volunteers in your groups to come to take a look at these things, and you need to go back to your seat and write them on the board. กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้นักเรียนนะครับดูว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมด10อย่างเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นทีเชอร์จะจับเวลาทั้งหมด3นาทีและให้เรากลับไปที่โต๊ะเพื่อที่ว่าลิสต์รายชื่อที่เรามองเห็นนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดภายใน3นาที One more time. You come here in the front of the classroom. Take a look at these things, 10 things. And then you go back to your seat and write them on the board. As many as you can. I'm gonna count in 3 minutes, okay? The time is for 3 minutes. สำหรับเรียนปลายทางนะครับสามารถดูได้จากบน presentation ได้เลยนะครับซึ่งทีเชอร์จะขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหมด10อย่างนั้นการแต่เชื่อยังไม่บอกว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บให้เขียนลงในกระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมๆกันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น group one who wants to be volunteer to come here ใครเอ่ย and who wants to be the writer อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ดูรูปภาพหรือออกมาดูหน้าชั้นเรียนและใครจะเป็นคนเขียนโอเค group one who wants to be the person who come here right and who wants to be the one who writes the thingsใครจะเป็นคนเขียนเอ่ย In English okay in English okay all right group two who wants to be the one who comes here raise your hand okay and who wants to be a writer very good group three who wants to be a writer okay very good and who wants to be the one who comes here very goodAnd group three, who wants to be the writer? Okay. And who wants to be the runner? The runner. Okay. Group five, who wants to be the runner? Okay. And who wants to be a writer? Very good. Group six, who wants to be the runner? Okay. And the writer. Writer. Okay. All right. เพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันกิจกรรมนี้เป็นคะแนนของกลุ่มใดที่สามารถบอกคำศัพท์ได้มากที่สุด I'm going to give you 3 extra points okay 3 extra points including teacher and student watching on the LTV if the students can do as many as they can you can give them 3 extra points okay you get ready everybody all right so if you get ready I'm going to count 1, 2, 3, let's go. If you don't know what it is, you can smell it. You can smell it. นักเรียนไม่จำเป็นต้องจำให้หมดก็ได้นะครับกลับไปบอกเพื่อนเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้เขียนด้วย You can smell it.If you don't know what it is,
4: you look like
5: it.
4: Yeah.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Okay, that's all. That's all. All right. Okay, so this time let's prepare the ingredients for our lunch. กิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวกันเพื่อที่จะทำอาหารอะไรเอ่ยอาหาร lunch อาหารกลางวันนั่นเอง Okay, so look at this one. Okay, so if you want to know the name of the menu, you can say what is your menu. Everybody say it together. What is your menu?
1: What is your menu?
0: One more time. What is your menu?
1: What is your menu?
0: You want to know the name of the menu. You can use the question, what is your menu? When you want to answer, what can you say? Ring the bell. Okay, group four. ถ้าเราอยากจะลองตอบประโยคนี้ what can you say? อาจจะพูดได้ว่าอะไรเอ่ย What is your menu?
2: Its name is...
0: Okay, its name is dot dot dot, or in a short form, or in the short form, it's fried rice. Together, fried rice.
1: It is fried rice.
0: Okay, so here is the menu. What is it? What is it? Fried rice. Okay, all right. So next one, if you want to know about the ingredients of fried rice, so you can say.What are the ingredients for fried rice? Together, what are the ingredients?
1: What are the ingredients?
0: For fried rice.
1: For fried rice.
0: When you want to answer, what can you say? Ring the bell. Group two. Okay, what are the ingredients for fried rice?
3: The ingredients are dot dot dot.
0: Okay, the ingredients are...Dot dot dot dot. Okay. For example, together the ingredients are. Together the ingredients are. Rice. Eggs.
1: Spring onions.
0: Shrimps. And tomatoes. All right. So you can start the sentence with the ingredients are. Dot dot dot dot. Okay. All right. So let's.Practice. Ring the bell. Okay, so if you want to know the menu, what can you say?
4: Spicy papaya.
0: You need to make the question first. Question.
4: What is your menu?
0: When menu.
4: Menu.
0: Very good. What is your menu? All right, so you, who wants to answer, ring the bell. Okay, group four. What is your menu?
5: It is papaya salad.
0: Very good. All right. It's papaya salad. Very good. All right. So next one. You want to know the ingredients of papaya salad. What can you say for the question? Ring the bell. Group one.
4: The ingredient is...
0: The question.
4: คำถาม.
0: Yes.
4: Was...Our ingredients.
0: The ingredients.
4: The ingredients.
0: For
4: papaya salad.
0: Very good. All right. Can you say it again?
4: What are the ingredients papaya salad?
0: For
4: papaya salad.
0: Okay. What are the ingredients for papaya salad? Okay. Together, what are the ingredients?
1: For papaya salad.
0: Okay, so if you want to make the answer, what can you say? Ring the bell. Group five.
6: The ingredient in papaya salad have papaya, long bean.
0: What else?
6: Peanut.
0: Carrot.
6: Tomatoes. Fish sauce.
0: Sugar.
6: And shrimps.
0: Okay, very good. All right, so you can say the ingredients are papaya, tomato, fish sauce, sugar, long beans, and lime. Okay, do you know the word lime? Lime. Yeah, if you want to make your food a little bit sour, you can use lime. All right. Then the first thing, could you help me to prepare the ingredients for the food? Teacher จะเปิดคำศัพท์ให้นะครับกิจกรรมนี้รวมถึงเรียนไปทางด้วย เดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์อ๋อ sorry เปิดรูปภาพให้ถ้ารูปภาพนั้นเป็นอาหารประเภทใดแล้วเราสามารถหยิบอินกรีเดียนที่เป็นคำบัตรคำศัพท์ได้ตรงกับรูปภาพแล้วพูดทั้งกลุ่มว่าingredients ก่อนนะครับกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ได้การตอบและรับไปเลย2 extra points one more time I'm going to show the pictures of the food and you get the correct ingredients you need to say the word ingredients together with your groups and you are going to be the first one whoSay the questions and answers. I'm going to give you 2 extra points because you need to make 2 questions and 2 answers. Okay. เอาใหม่นะครับกิจกรรมนี้ What you need to do. สิ่งที่ต้องทำคือที่ I'm going to show the picture หลังจากที่เชอร์หลังจากที่เชอร์โชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำไงเราต้องทำอย่างไรที่เชอร์โชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำอย่างไรถ้ารูปภาพนั้นตรงกับingredients ของเราให้ทุกคนในกลุ่มพูดคำว่า ingredients only one person or all together คนเดียวหรือว่า all together all together แล้วคนแล้วกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ในการพูดถึงเมนูและ ingredients นะครับโอเค you get ready พร้อมหรือยัง
1: yeah.
0: all right okay so I've got 9 pictures ที่เชิญมีทั้งหมด9 pictures เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วจะได้ทั้งหมด18คะแนนอยู่ในนี้นะครับ18คะแนนโอเคอ่ะ what number do you want what number do you want 5 right okay
1: 5
0: okay ingredients so you say ingredientsOkay, ingredients. Can you say what is your menu?
7: What is your fried chicken?
0: Okay, what is your menu? It's
7: fried chicken.
0: Fried chicken. What are the ingredients for fried chicken?
7: Are
0: the ingredients are
7: ingredient or
0: ingredients are
7: oil.
0: What else?
7: Salt.
0: Pepper.
7: Flour. Sugar. Garlic.
0: Okay, that's it. And garlic. So this one, okay. So now, next one, we have 8 pictures. นะ เรามีทั้งหมด ตอนนี้เราเหลือแค่ 8.รูปภาพแล้วโอเคเดี๋ยวเชอร์จะเป็นคนถามเราแล้วเราก็ตอบคำถามของดิเชอร์โอเคไหม alright อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรา ring the bell ดูกันดีกว่าโอเคเนาะ ring the bell อ่ะดิเชอร์ I'm gonna show what number do you want
1: six
0: okay six it will just come down group 2 okay so what is your menu
3: Is tom yam gung.
0: Tom yam gung, right? What are the ingredients for tom yam gung?
3: Pepper.
0: Can you say the ingredients are?
3: The ingredients are pepper, lime,
0: shrimp,
3: chili paste, oil.
0: What else? Do we need to have to?Do we have to use oil?
3: Sugar
0: and what do you think?
3: Salt
0: and salt. Okay, pretty good. Thank you very much. 2 extra points. So now.Okay, everybody say tom yam gung.
1: Tom yam gung.
0: Okay, it's a Thai dish, right? So you need to say in Thai accent tom yam gung. No toyaku.

0: no ต้มยำกุ้งนะโอเค alright so next one what number do you want four you want four right okay so let's take a look at four good four what is your menu an American dish
1: is fried fish and french fry
0: okay so this one we call fish and chips together fish and chips
2: fish and chips
0: fish and chips okay so one more time what is your menu
1: is
0: fish and chips okay very good so what are the ingredients for fish and chips
1: the ingredients
0: are
1: flour
0: salt
1: lemon
0: what oil. Else oil
1: sugar
0: really
1: Pepper.
0: Okay, very good. All right. Okay, so what number do you want? Everybody, three, right? Okay, number three. Ring the bell. Group six. What is your menu?
1: It's green curry.
0: Everybody say it together.
2: Green curry.
0: Okay, so what are the ingredients for green curry?
3: The ingredients are
0: spices.
3: Chili paste.
0: Oil.
3: Soy
0: what?
3: Soy sauce.
0: Okay, what else?
3: Salt.
0: Everyone say, hey, can you say salt?
3: Sauce.
0: Okay. That's it. The red one, what do you call the red one?
3: Chili.
0: Right. Okay. This one. Because the last time we just talked about it, right? ครั้งที่แล้วเราเพิ่งพูดถึงสิ่งนี้นั่นเองนะครับสีเขียวนะครับที่เราสามารถกินได้พอต้มแล้วเนื้อของมันจะค่อนข้างที่จะซอฟต์แต่ถ้าเราไม่ต้มเนื้อของมันของมันค่อนข้างที่จะแข็งเราเรียกว่าอะไร
4: มะเขือ
0: No it's not มะเขือภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว e it starts with the letter e what is it
4: eggplant
0: very good okay all right thank you very much okay so now we move to the next one what number do you want
4: number one
0: okay what is your menu
3: Hamburger,
0: all right. So what are the ingredients for hamburger? You say the ingredients are?
3: The ingredients are salt. Tomatoes. Cheese.
0: Beef.
3: Bread.
0: Onions. That's it. What is it? What do you call? Mayonnaise. Okay, together. Mayonnaise. เราจะไม่ออกเสียงว่ามายองเนสนะครับคำนี้ออกเสียงว่า mayonnaise.

0: สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเรื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับ

0: รงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
1: คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2.โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อซาร์สโรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วยก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย 5. ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก 6. หลังการเข้าห้องน้ำแล้วเราควรล้างมือด้วยอะไรนั้นก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ 1. สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้านแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็นบริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วนที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามดังนี้ครับขั้นตอนที่1ฟอกฝ่ามือและง้างนิ้วมือด้านหน้า5ครั้ง

0: ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่2ซอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่3ซอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลังข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่4ซอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่5ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่6ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง3ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก4ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่บริเวณมือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ

0: ธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

มีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: สไตล์ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์มสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
1: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วย

0: องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละขั้นตอนต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลยHorse H-O-R-S-E Horse Ma Stable S-T-A-B-L-E Stable Cock Ma Lead L-E-A-D Lead Jung Grass G-R-A-S-S Grass Ya Brush B-R-U-S-H Brush Brang Fur F-U-R Fur ขนสัตว์ Shower S-H-O-W-E-R Shower อาบน้ำยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มาฮุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้

0: เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เราจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพละการส่วนจารึกสระก๊อกธมหลักที่สองเนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองเพราะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกกกธมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกกกธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาคงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ
0: ่ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสล็อกกกธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปนึงพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจร๊อกก๊อกทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนํามาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินมากกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็สีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้น เหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
5: เครียดไหมคะท่าน
4: เครียด
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับ
5: เป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 ตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยวจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
6: อันนี้เข้ามาในฐานะใคร
7: อันนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่นานหรือยัง
6: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
7: เห็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อทำว่ามันมีไปได้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรพี
1: ่วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอ๋นางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
0: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่า

0: าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถลาดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: หุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
5: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
7: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

นเรศวร์ทำความเคารพ

0: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์ก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และวิธีการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV ได้ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ HIVและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของโรคเอดส์ครูอยากจะรู้ว่าพวกเราถ้าเราตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับมีติดเชื้อนะครับติดเชื้อโรคหรืออาการต่างๆที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าถ้าตัวของนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อนของนักเรียนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรู้สึกหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับเชิญเลยครับ
1: โดนสังคมรังเกียจค่ะ
0: โดนสังคมรังเกียจใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
2: คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีได้ครับ
0: คนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างมองเราไม่ดีครับเชิญเลยครับ
1: ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอาจเสี่ยงติดไปด้วยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเช่นครับ
3: อาจจะอนาคตอาจจะมีความไร้เสียได้ครับ
0: ครับผมเช่นได้เลยครับ
4: คนที่เป็นอาจจะต้องเสียเงินค่ายารักษาหรือค่าตรวจเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับและความคิดเห็นที่ออกมาโดยรวมแล้วไปทางบวกหรือทางลบทางลบนะครับฉะนั้นการเป็นโรคติดต่อจะโรคอะไรก็แล้วแต่จะทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยล้วนแล้วแต่ส่งผลในการดำเนินชีวิตเราในทางลบทั้งนั้นนะครับทีนี้วันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของโรคเอดส์นะครับนักเรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคเอดส์ใครพอจะบอกเพื่อนแบบสรุปย่อๆได้บ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: เป็นโรคที่ติดมาจากทางเพศสัมพันธ์ค่ะพอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคนี้ได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกไว้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเชิญครับ
4: เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับและอาจจะติดไปสู่ลูกได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกว่าโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อนคนที่สองบอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้เชิญเลยครับ
1: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะมีทั้งติดจากผู้อื่นและติดมาตั้งแต่โดยกำเนิดค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของโรคเอดส์นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางนี้ไหมทีนี้โรคเอดส์นักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันเนี่ยหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยครับต่อผู้ติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทำไมสังคมถึงบอกว่าโรคเอดส์หรือ HIV เนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจมีใครพอจะตอบได้ไหมครับเชิญได้เลยครับ

0: เพราะเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
2: เพราะว่าทุกคนกลัวที่จะติดเชื้อเอชค่ะ
1: ทุกคนกลัวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับมีใครให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ

0: มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อพละสติพรดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมมีเชื้อ HIV ครับตอนเด็กๆยายห้ามไม่ผมบอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาดตอนนั้นผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้พอโตขึ้นผมถึงได้รู้จากคุณหมอว่าที่ยายเขาไม่อยากให้บอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกคนคือกลัวโรคนี้มากๆครับสมัยก่อนโรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้พวกเราระมัดระวังตัวกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นทำให้เพื่อนๆรวมถึงยาของผมฝังใจไปว่าถ้าเป็นเอดส์ต้องตายแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราสามารถผลิตยาต้านไวรัสจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่เสียชีวิตให้น้อยลงได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างภาพที่เราเคยเห็นเลยนะครับตัวอย่างผมก็ได้ครับผ่านมา10 กว่าปีแล้ว

ผมมีเชื้อ HIV แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นโรคเอดส์นะครับหลายๆคนคงคิดว่า HIV กับเอดส์เป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย HIV เป็นเชื้อไวรัสส่วนเอดส์เป็นภาวะมันคืออาการที่ภูมิคุ้มกันระบบคล่องครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลล์เลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อให้เราปลอดภัยจากการเจ็บป่วยจะตัวเชื้อ HIV เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในร่างกายเรามันจะเข้ามาทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีจำนวนลดลงแล้วร่างกายเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นๆได้ลำบากมากขึ้นจนมาถึงจุดๆหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันร่างกายระบบคล่องหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเอดส์มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆเข้ามาฉวยโอกาสในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคอะไรพวกเนี้ยครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อ HIV หรอกครับแต่จะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายต่อสู้กับโรคฉวยโอกาสไม่ได้มากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคฉวยโอกาสนั้นๆจนหายได้เพราะงั้นเขาถึงได้บอกไงครับว่าเอดส์รู้เร็วรักษาได้ไม่ได้แปลว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผมมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับคือตัวเชื้อ HIV มันแค่ถูกควบคุมไว้ได้ให้มีปริมาณน้อยที่สุดด้วยการกินยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายของผมจะได้ยังมีเซลล์เลือดขาวเพื่อไว้สู้กับเชื้อโรคต่างๆแค่ผมกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายไม่ดื้อยาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในกระแสเลือดและประสาทคัดหลั่งเพราะงั้นมันจึงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีการถ่ายเทของเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการถ่ายเทของสารคัดหลั่งส่วนในน้ำลายไม่ใช่ที่ที่เชื้อ HIV จะสามารถแพร่กระจายได้เพราะงั้นการจูบกับคนที่มีเชื้อเลยถือว่าไม่เสี่ยงครับ

มาวันหนึ่งผมก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่งเป็นครั้งแรกตอนเขารู้เขาช็อกไปเลยแหละครับแต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ว่าในที่สุดเขาก็โอเคกับมันครับตอนนั้นผมรู้สึกโล่งอกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ไปมันอาจเป็นเพราะผมมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยมั้งครับแล้วผมก็หวังด้วยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะมีความกล้าที่จะบอกพวกไอ้เฟิร์สไอ้นนหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆถ้าพวกเขาพร้อมที่จะฟังแล้วก็เข้าใจผมว่ามันคงจะดีมากๆกันแหละครับ

จริงๆหมอบอกว่าผมไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครก็ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีใช้ชีวิตร่วมกับผมแบบคนทั่วไป

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าทีนี้ HIV และเอดส์เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: HIV เป็นเชื้อครับแต่ว่าเอดส์เป็นภาวะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคำตอบตรงกันหรือเปล่าครับทีนี้นะครับคร่าวๆก็คือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสนะครับเมื่อเราได้รับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วนะครับจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเอดส์นะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่ดีปกตินะครับมีการดูแลรักษาอาจจะไม่ได้เป็นเอดส์ก็ได้นะครับระยะของโรคเอดส์นะครับเมื่อเรารับเชื้อ HIV แล้วนะครับจะมีระยะอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกนะครับก็คือระยะไม่ปรากฏอาการ2ระยะมีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์นะครับ3ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าระยะไม่ปรากฏอาการนะครับโรคเอดส์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราได้รับเชื้อแล้วใช่ไหมครับเราถือว่าเป็นเอดส์หรือยัง
2: ย
0: ังนะครับเพราะว่าเราได้รับแค่เชื้อ HIV คือ HIV เป็นไวรัสที่มาทำอะไรกับร่างกายมาทำลายภูมิคุ้มกันคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับ HIV มาทำลายแต่นะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีการออกกำลังกายรับประทานอาหารดูแลตัวเองได้ดีนะครับระยะนี้อาจจะอยู่ได้เป็น10ปีโดยไม่ปรากฏอาการใดๆเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเพราะมันไม่ปรากฏอาการผู้ที่ได้รับเชื้อจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองได้รับเชื้อมาไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นยิ่งเป็นอันตรายอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อบุคคลนะครับที่ไม่ได้อันตรายต่อเราที่ติดเชื้อแต่อันตรายต่อบุคคลรอบข้างนั่นเองที่ได้รับเชื้อมานะครับโดยที่คนแพร่เชื้ออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นพาหะนะครับระยะที่2ก็คือระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์นะครับเริ่มที่จะมีอาการโรคอื่นๆอย่างเช่นปกติถ้าห้องนี้มีนักกีฬาไหม
2: ม
0: ีนักกีฬาครับปกติถ้าเป็นหวัดไม่สบายเราเป็นประมาณกี่วันหายประมาณกี่วัน
3: 3วันถึง5วันครับ
0: 3ถึง5วันหายใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแสดงว่าสุขภาพดีคนอื่นเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาปกติถ้าเราไม่สบายประมาณกี่วันมี3วัน5วันมี7วันมี8แถมมามี8วันคนนึงโอเคถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรดีนักใช้ชีวิตตามบุคคลปกติส่วนใหญ่จะไม่เกิน1สัปดาห์อยู่แล้วใช่มั้ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเวลาเราไม่สบายเนี่ยประมาณกี่วันหายลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้พอเราอยู่ในระยะที่2คือระยะสัมพันธ์กับโรคนะครับเราจะเริ่มมีอาการผิดปกติอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเวลาไม่สบายเนี่ยจากปกติ3วัน5วันหายมันจะกลายเป็น1สัปดาห์2สัปดาห์หรืออาจจะเพิ่มอาการไปจนถึงอาจจะเป็นปอดบวมนะครับหรือหวัดลงคอที่หนักขึ้นหรือลองสังเกตง่ายๆใครกินส้มตำปูปลาบ้างมีไหมมีเคยรับประทานแล้วถ่ายท้องไหมมีใช่ไหมครับถ้าเราได้รับเชื้อที่อยู่ในอาหารพวกนี้ทำให้เราถ่ายท้องเนี่ยอาจจะเป็นวันเดียวหรือ2วันกินเกลือแรกก็หายนะครับแต่เมื่อสู่ระยะที่2อาจจะเพิ่มจำนวนวันนะครับก็คือภูมิต้านทานเราเริ่มน้อยลงเวลาเราเป็นโรคหรือไม่สบาย จะยืดระยะเวลาในการป่วยของเราออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นที่3ระยะเอดเต็มขั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอายุไขได้ไม่เกิน2ปีถ้าเราเริ่มรู้ตัวระยะที่1กินยาต้านไวรัสระยะที่2ยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับจนถึงระยะที่3ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่คนที่ได้รับเชื้อ HIV มีใครเสียชีวิตเพราะเชื้อ HIV ไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีนะครับเพราะว่า HIV แค่ทำหน้าที่ของมันคือทำลายภูมิคุ้มกันตัวที่ทำให้เราเสียชีวิตจริงๆคือโรคแทรกซ้อนเข้ามาก็คืออยู่ในภาวะเอดส์นั่นเองนะครับเลยมีชื่อในภาษาไทยว่าโรคเอดส์มีชื่อในภาษาไทยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชื่อของโรคก็บอกอาการชัดเจนแล้วนะครับฉะนั้นผู้เสียชีวิตในโรคเอดส์ก็คือคนที่ได้รับผลแทรกซ้อนจากโรคต่างๆที่เข้ามานะครับทีนี้โรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้อย่างไรบ้าง
4: เนื้อ
0: โรคเอดส์สามารถถ่ายทอดติดต่อได้จาก1สารคัดหลั่ง2เลือดแต่เลือดเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเลือดอยู่ในกลุ่มสารคัดหลั่งเริ่มมีคนงงแล้วครับสารคัดหลั่งคืออะไรใครพอจะบอกได้ไหมสารคัดหลั่งคืออะไรก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงมาแล้วคือของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหมน้ำลายเป็นสารคัดหลั่งไหมอสุจิเมื่อกี้มีอสุจิเป็นสารคัดหลั่งไหมเอ้าแล้วเมื่อกี้แล้วบอกเหงื่อล่ะทำไมเสียงอ่อยกันจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดว่าอะไรบ้างเป็นสารคัดหลั่งหรือสารคัดหลั่งคืออะไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้เรามาคุยยิ่งก่อนโรคเอดส์เนี่ยสามารถติดต่อได้จากสารคัดหลั่งและจากแม่สู่ลูก2วิธีหลักๆนะครับก่อนจะไปทางอื่นต่อมาดูสารคัดหลั่งกันก่อนสารคัดหลั่งคือสารที่ร่างกายสร้างมาเพื่อทําหน้าที่ต่างๆและเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราต้องแยกก่อนนะร่างกายสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์กับร่างกายขับทิ้งเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งมั้ย
2: ไม่
0: เป็นแล้วเหงื่อปัสสาวะไม่ใช่สารคัดหลั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียที่ร่างกายขับทิ้งส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างเลือดน้ำลายเราทำความเข้าใจอย่างหนึ่งน้ำลายมีเชื้อ HIV ผสมอยู่บ้างแต่น้อยมากๆเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเป็นไงบอกแล้วใช่ไหมในน้ำลายมีแต่น้อยมากเลยนะครับแต่มีโอกาสติดไห
2: ม
0: ติดได้จากแผลในช่องปากถ้าเราไม่มีแผลไม่เป็นไรแต่ก็ระวังไว้ด้วยเรามั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีแผลเพราะเมื่อกลางวันเราอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เกี๊ยวกรอบใช่ไหมมันอาจจะไปบาดเป็นรอยแผลเล็กๆก็ได้อันนั้นก็อาจจะทำให้ติดได้นะครับแต่ถ้าในคนปกติไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะครับทีนี้อีกอย่างนึงสารคัดหลั่งเนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนว่าสารคัดหลั่งคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมเพื่อใช้ประโยชน์ ฉะนั้นเลือดเราใช้ประโยชน์จากเลือดไหม
2: ใช
0: ่น้ำเหลือง
2: ใช่
0: น้ำลายฮะน้ำลายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหรออ่ะแต่หลักๆเอางี้หลักๆนะครับจะอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองเรามาดูกันว่าโรคเอดส์เนี่ยที่สามารถติดต่อกันได้และพบบ่อยนะครับสาเหตุการติดที่พบบ่อยอย่างแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับและไม่มีการป้องกัน2การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยานะเอางี้อาจจะไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดบาดแผลแล้วเรานำมาใช้ซ้ำนะครับ3นะครับการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับและท้ายผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแพทย์นะครับที่เวลาผู้ป่วยมาต้องเจาะเลือดไหมพอเจาะเลือดเจ้าหน้าที่จะต้องสัมผัสเลือดถ้าบางทีอาจเกิดการฉีกขาดของถุงมือหรือมีแผลอาจจะพลาดแบบนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็มีโอกาสรับเชื้อ HIV ได้เหมือนกันนะครับต่อไปสาเหตุที่พบได้น้อยไม่ใช่ว่าไม่ติดใช่ไหมพบได้น้อยนะครับจากการสำรวจก็คืออันดับแรกการมีเพศสัมพันธ์ทางปากบอกแล้วว่าทางปากถ้าเราไม่มีแผลติดไหมไม่ติดแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีแผลเราเปิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้ามาได้นะครับ2การได้รับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะเลือดเต็มๆเลยใช่ไหมมีโอกาสติดไหม
2: ม
0: ีมากด้วยมากมากๆด้วยครับแต่ทำไมครูบอกว่ามันถึงน้อยเพราะว่าก่อนเราจะปลูกถ่ายอวัยวะก่อนที่เราจะได้รับบริจาคเลือดจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องตรวจอยู่แล้วว่าอวัยวะเข้ากับผู้รับได้ไหมระหว่างนั้นก็จะมีการตรวจเลือดหาโรคต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเลยเป็นการที่ครูบอกว่าพบได้น้อยมากนะครับ3การรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ติดเชื้อแม่ป้อนลูกครูคงไม่ได้หมายถึงเรามีแฟนเราป้อนข้าวแฟนโดยการที่เราเคี้ยวแล้วป้อนให้แฟนเคี้ยวไม่ได้แบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกินอาหารร่วมโต๊ะกัดเคี้ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถสามารถติดได้แต่น้อยมากๆนะครับการถูกกัดเราหมั่นเคี้ยวเพื่อนหมั่นเคี้ยว

0: แบนกัดแขนซะหน่อยติดไหมติดได้แต่น้อยถ้าขบกัดไม่ได้เป็นแผลได้แต่ถ้าเป็นแผลอันนั้นก็อันตรายนะครับการสัมผัสสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งติดไหมติดแต่การสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับถ้าไม่ใช่บริเวณที่เป็นแผลโอกาสติดมันก็น้อยนะครับแล้วข้อสุดท้ายการจูบแบบเปิดปากก็การจูบเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอบอกแล้วว่าจูบได้มีโอกาสติดแต่ก็น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ตัวอย่างที่ครูยกมาทั้ง6ตัวอย่างที่ยกมามีโอกาสติดไหม
1: ม
0: ีและควรระวังนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหลักๆคือเราควรจะมีการระวังและป้องกันนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าการติดเชื้อ HIV ติดได้ทางไหนบ้างและแม่สู่ลูกใช่ไหมครับจากแม่สู่ลูกเราตัดพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราเกิดกันมาแล้วเราระวังหลักๆคือเรื่องของสารคัดหลั่งนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันมียารักษายังเอ๊ะ
2: ม
0: ีแล้วหรือยังไม่มี
2: เ
0: ม
2: ื
1: ่อมีแค่ยาเป็นออกซิเจนย
0: าอ่ะปกติไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่ปกติปัจจุบันนะครับมันไม่มียาที่รักษาให้หายขาดแต่มียาที่ใช้ควบคุมการบรรเทาเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเองแต่ตัวยาคือการควบคุมเชื้อไวรัสเชื้อ HIV เนี่ยไม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาถ้าสุขภาพเราดีได้รับยาอย่างต่อเนื่องร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบวกกับยาที่ได้ไปจะเป็นการกดเชื้อโรคไว้ไม่ให้มันแพร่พันธุ์ไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้รับประทานยาหรือสุขภาพเราไม่ดีภูมิคุ้มกันเราตกเชื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เข้ามาสู่กิจกรรมใบงานที่ครูให้ไว้มีอยู่กี่ใบอ่ะ2ใบใบแรกใบที่1 นะครับให้นักเรียนอ่านข้อความนะครับแล้วใส่เครื่องหมายช่องที่คิดว่ามีความเสี่ยงมากปานกลางน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยนะครับลองช่วยกันทำดูและส่วนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอาจจะจับกลุ่มนะครับหรือทำเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนของนักเรียนนะครับส่วนของเราห้องต้นทางครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยกันกี่นาทีดี5นาทีโอเคครับลงมือได้เลย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จกันไม่เอ่ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเป็นยังไงกันบ้างทำทันกันไหมครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับทีนี้ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมลองมาดูตอนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าถ้าตอบถูกหมดมีกลุ่มไหนตอบถูกหมดมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งการจูบปาก
1: น
0: ้
1: อย
0: เหรอ
1: น
0: ้อยครับ2 2การใช้กรรไกรตัดเล็บการใช้มีดโกนการใช้เข็มฉีดยาสารเสพติดร่วมกับผู้อื่นมีใครผิดบ้างยังโชคดีไปโชคดีของครูก็บอกแล้วว่าถ้าถูกหมดเป็นยังไงมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเสียครูมีกลุ่มที่ถูกไม่หมด2กลุ่มแล้วใช่ไหมข้อต่อไปนะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้อที่5การสัมผัสแผลเลือดน้ำเหลืองข้อนี้เราสัมผัสแต่ที่บอกว่าน้อยเพราะว่าถ้ามือเราไม่ได้มีแผลอะไรไงเรามีการป้องกันถูกไหมข้อ6การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากหรือน้อย
2: น้อยไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงข้อ7ครับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านเดียวกันไม่เสี่ยงนะครับข้อ8การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและข้อ9เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยน้อยหรือไม่น้อยหรือไม่น้อยครับข้อ10เด็กทารกที่ดูดนมจากมารดาเลยมากหรือน้อยข้อ11แถมมาว่ายน้ำในสระเดียวกันใครว่ามากไม่มีใครยกเลยเหรอปานกลางปานกลางนะครับกลุ่มที่4บอกปานกลางน้อยโหน้อยทุกกลุ่มเลย1 2 3ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเดียวกันกับผู้ป่วยเดี๋ยวเอาใหม่ใจเย็นๆใครบอกมากปานกลางมีกลุ่มที่4น้อยกลุ่มไหนบอกน้อยมี2 3 5 6แล้วกลุ่มที่1บอกว่าไม่เสี่ยงครับในสระว่ายน้ำบางสระใส่เกลือฆ่าเชื้อบางสระใส่คลอรีนแล้วเชื้อ HIV ถึงจะหลุดรอดออกไปมันปริมาณน้อยมากๆเลยทำให้ไม่เสี่ยงนะครับ

0: เอาทีนี้มาดูส่วนที่2กลุ่มไหนพอจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในข้อที่1ได้เชิญเลยครับ
1: ข้อที่1นะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าการติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไรง่ายค่ะเพราะว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งอุปกรณ์ทางแพทย์เช่นเข็มฉีดยาหรืออื่นๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใดบ้างเชิญเลยครับ
2: จากการมีเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งแล้วก็จากแม่สู่ลูกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะเหตุใดด้านหลังนะครับกลุ่มที่5
3: อาจเป็นเพราะกลัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียภาพลักษณ์ในสังคมหรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค HIV ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปครับนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้ออ่ะครูหันมาไม่ทันกลุ่มไหนก่อนอ๋ออ่ะเชิญเลยครับกลุ่มที่6
4: ระมัดระวังไม่ถูกสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับและข้อสุดท้ายอ่ะเชิญได้เลยครับ
5: แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างน้อย3ข้อนะครับไม่เข้าสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นสถานที่เรืองลมครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกันครับและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของพวกเรานักเรียนต้นทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวทางแนวความคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวันนี้นะครับคนทั่วไปมักคิดว่า HIV ติดต่อกันได้ง่ายนะครับดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อถ้าเราเข้าใจและไม่ประมาทก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และใบงานที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอทบทวนกิจกรรมของวันนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเรายังจำผลิตภัณฑ์ที่พวกเราได้ร่วมกันออกแบบตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได
2: ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้มาร่วมกันใช่ไหมนำเสนอผลงานของตนเองแต่วันนี้เรายังไม่ต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเราจะนำเสนอที่บริเวณโต๊ะของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับเดินมาดูงานของเพื่อนนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ว่างานเราควรจะปรับปรุงอย่างไรให้ผลงานของเรานั้นดีขึ้นตอนนี้ประมาณ 50% ตอนนี้มีส่วนไหนบ้างที่เสร็จไปแล้วมีครับเลือกคำขวัญมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้เดินถามทีละกลุ่มก็ได้ผลิตภัณฑ์จากคำขวัญมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางกลุ่มก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราเนี่ยจะมีแนวคิดหรือว่าความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานในวัน

0: นี้นะครับเรามาสู่คำถามแรกกันเลยนะครับก็คือนักเรียนเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มที่6นะครับนักเรียนในกลุ่มเนี่ยเรามีการเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานของเราอย่างไรบ้างจากสัปดาห์ที่แล้วเราร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์อะไรนะครับ
1: เป็นขนมหม้อแกงของเพชรบุรีครับ
0: ขนมหม้อแกงของเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วที่นี่เรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของเรา
1: ก็เริ่มจากการตั้งหัวข้อครับว่าเราจะออกแบบอะไรครับ
0: ตั้งหัวข้อหัวข้อเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เกี่ยวกับหัวข้อในความขวัญครับ
0: ก็คือการที่เราคัดเลือกคำขวัญใช่ไหมครับแต่ในสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเลือกหัวข้อคำขวัญประจำจังหวัดใช่ไหมเพื่อที่จะหาของดีประจำจังหวัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างใช่ไหมครับแล้วอย่างไรต่อทีนี
1: ้ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงครับ
0: ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงใช่ไหมเดี๋ยวสมาชิกคนไหนอยากจะตอบเพิ่มเติมอีกไหม
1: นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านเนื้อหาครับ
0: เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเพื่อนจะอธิบายเพิ่มเติมมีประเด็นตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหม
2: กลุ่มเราได้เอามาจากคำขวัญคำว่าขนมหวานเมืองพระมาเป็นขนมหม้อแกงน้ำตาลโตนดค่ะซึ่งน้ำตาลโตนดเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
0: อ๋อก็เลยเอาตัวนี้ใช่ไหมครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมที่จะเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติใช่ไหมครับอันนี้เราจะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยไหมหรือว่าเอาขนมหม้อแกงมาทำเป็นโลโก้อะไร
2: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยค่ะ
0: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยเอาไปฝากเพื่อนเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวฟังจากกลุ่มที่4ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่4นะครับจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างไรนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา
3: ออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพครับ
0: ออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำอันนี้เราเลือกจากคำขวัญของจังหวัดอะไรเอ่ย
3: เชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็คือเราจะออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพซึ่งชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้ยินว่านอกจากลายนี้เราจะออกแบบลายอะไรอีกนะเห็นคุยกันอยู่หลายลายเลย
3: จอประกาศครับ
0: อะไรนะ
3: ลายจอประกาศ
0: มันเป็นลายยังไงอ่ะ
3: มันเป็นอาหารที่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อเมื่อกี้มีเดี๋ยวลองให้เพื่อนลองช่วยกันอธิบายตรงนี้ให้หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆปลายทางจะได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราด้วยเมื่อกี้ครูก็ยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแสดงว่าเราไปศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีเดี๋ยวลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
4: เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ
4: เชียงใหม่ค่ะ
0: ของเชียงใหม่มันเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรครับ
4: เกี่ยวกับดอกผักกาดค่ะ
0: ดอกผักกาดเขาเอาดอกผักกาดไปทำอะไรเอ่ย
4: คล้ายๆแบบต้มฉับฉ่ายอย่างเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อก็คือจะเอามาอยู่ในรูปแบบโลโก้พวงกุญแจใช่ไหมที่เรากำลังออกแบบนอกจากอันนี้มีลายอะไรอีกไหมเห็นเพื่อนด้านหลังจะเสนอลายอะไรอีกนะ
4: พวงกุญแจเทศกาลยี่เปงด้วยค่ะ
0: โอ้พวงกุญแจเทศกาลยี่เปงใช่ไหมซึ่งจะเอาเป็นรูปอะไรเอ่ย
4: โคมลอย
0: โคมลอยโอ้แสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยช่วยกันออกแบบหลายลวดลายเลยใช่ไหมอ๋อดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่5อันนี้เราร่วมกันออกแบบอะไรไปแล้วครับ
5: เป็นการนำผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมาทำเป็น

0: เครื่องแต่งกายและของใช้ค่ะ
1: ตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคิดว่า
0: 50%
1: 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเอาผ้าพื้นเมืองมาออกแบบดีไซน์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมครับให้มีความทันสมัยใช่ไหมแล้วก็เวลาเอาไปฝากเพื่อนๆเนี่ยก็จะ

0: ผ้าลายตาจักใช่ไหมครับซึ่งเป็นของพื้นถิ่นของ
1: กาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือร่วมกันช่วยออกแบบช่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้มาจากสัปดาห์ที่แล้วจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรามาแหวกแนวเพื่อนเลยนะครับก็คือมาจากจังหวัดอะไรเอ่ย
2: จากสงขลาครับ
0: จังหวัดสงขลาใช่ไหมครับในการดำเนินการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เรามีการทำอะไรบ้าง
2: ต้องเป็นพวงกุญแจสะพานตีนสุรานนท์ครับ
0: ก็คือเราจะทำเป็นพวงกุญแจอะไรนะ
2: สะพานตีนสุรานนท์ครับ
0: สะพานตีนสุรานนท์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตอนนี้เราทำไมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะทำพวงกุญแจรูปสะพานนี้ขึ้นมา
2: เพราะว่าบ้านเกิดผมไปสงขลาครับแล้วผมเคยไปสะพานตีนสุรานนท์ซึ่งมีความสวยงามมากครับ
0: อ๋อซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็บ้านเกิดเป็นคนสงขลาด้วยใช่ไหมเพื่อนๆแต่ละคนก็เห็นด้วยเพราะว่าสงขลาเป็นเมืองที่สวยงามครับแล้วทีนี้เราคำนี้อยู่ในคำขวัญของเราไหม
2: อยู่ครับ
0: อยู่ใช่ไหมครับก็คือคำขวัญว่าอะไรเอ่ยจังหวัดสงขลาน
2: กน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์กลางการค้าแดนใต้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยนะครับและก็กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่3จากชั่วโมงที่แล้วเรามีการดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
3: กลุ่มหนูก็คือเอาเป็นการวาดจักสานค่ะ
0: เป็นการทำจักสานใช่ไหมครับก็คืออันนี้เลือกจากจังหวัดอะไรเอ่ย
3: จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีใช่ไหมครับก็คือเอามาจาก
3: ในคำขวัญที่มีว่าทะเลงามข้าวหลามอร่อยห้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค่ะ
0: ก็คือมีคำหนึ่งที่มันสะดุดใจพวกเราใช่ไหมครับก็คือคำว่า
3: จักสานดี
0: จักสานดีนะมีเพื่อนๆกลุ่มหลายๆกลุ่มตอบช่วยด้วยก็คือเคยเจอเครื่องจักสานของชลบุรีใช่ไหมตอนนี้เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเราจะเอามาจักสานอะไร
3: เป็นกระเป๋าค่ะ
0: เป็นกระเป๋าใช่ไหมครับซึ่งจะเอามาเป็นของฝากใช่ไหมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องจักสานของชาวชลบุรีด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและมาดูกลุ่มที่หนึ่งของเรานะครับก็คือเลือกมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆต้นทางปลายทางของเราได้ร่วมฟังด้วยนะครับ
4: เราได้ทำการเลือกจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีการออกแบบเป็นก๋วยจั๊บยวนในรูปแบบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
0: ก็คือเราไปทัดใจตรงไหนทำไมถึงได้เลือกคำนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์นี้ออกมา
4: เพราะว่าอุบลราชธานีขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนที่อร่อยครับ
0: ขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนใช่ไหมครับทีนี้ทำไมเราถึงอยากจะออกแบบเป็นอาหารของกิน
4: เพราะสามารถที่จะสามารถเก็บและสามารถที่จะนำพาไปทุกที่เพื่อจะรับประทานได้อย่างสะดวกครับ
0: อ๋อก็คือเป็นทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอาหารแห้งใช่ไหมครับสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับคำถามนี้ก็อยากจะถามนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานที่สำคัญที่สุดในการร่วมกันออกแบบของที่ระลึกตามที่ครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าอะไรมีความสำคัญมากที่สุดในการทำงานชิ้นนี้ออกมานะครับมีเพื่อนกลุ่มที่5จะตอบใช่ไหมจากกระบวนการทำงานทั้งหมดนักเรียนคิดว่าอะไรมันสำคัญที่สุดกับงานชิ้นนี้ที่เราจะทำออกมา
5: ความสามัคคีและการรับผิดชอบค่ะ
0: ความสามัคคีและก็ความรับผิดชอบของใครคร
5: ับ สมาชิกภายในกลุ่มค่ะ
0: สมาชิกภายในกลุ่มใช่ไหมสมาชิกภายในกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้าง
5: แบ่งหน้าที่กันได้

0: ดีค่ะแล้วก็สามัคคีกันไม่โต้แย้งหรือทะเลาะกันค่ะ
1: ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของการทำงานกลุ่มที่ดีเลยนะครับก็คือมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับแล้วมีกลุ่มไหนอยากจะแชร์ในข้อนี้ไหมกลุ่มที่1ใช่มั้ยกลุ่มที่1นะครับรู้สึกว่าขั้นตอนในการทำงานอะไรมันสำคัญที่สุดกับการทำงานในชิ้นนี
2: ้ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจครับ
1: อ๋อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังหน่อยนะครับ
2: หากถ้าเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมีมาอยู่จำนวนมากที่อาจจะซ้ำกันสินค้าของเราอาจจะไม่สามารถส่งออกหรือทำความสนใจให้กับทุกคนได้ครับ
1: ก็คือเราจะต้องสร้างความแตกต่างใช่ไหมครับก็คือไม่ให้มีการซ้ำกันกับของคนอื่นใช่ไหมเราก็คือสร้างความแตกต่างออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยยอดเยี่ยมมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับอันนี้ครูคิดว่าทุกกลุ่มน่าจะต้องมีในเรื่องนี้เหมือนกันนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีในเรื่องนี้เหมือนกันเลยก็คือปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานชิ้นนี้เรามีไหมในการร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์เรามีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานข้อนี้อย่างไรเดี๋ยวลองขอเป็นกลุ่มที่3ก็แล้วกันครับลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับสำหรับการทำงานในครั้งนี้นะครับ
0: ความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันค่ะ
1: ในเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันอย่างเช่นเรื่องอะไรครับ
0: เรื่องการเลือกจังหวัดค่ะ
1: การเลือกจังหวัดเพราะว่าแต่ละคนก็มีจังหวัดอยู่ในใจใช่ไหมครับแล้วสรุปทำเราแก้ปัญหาอย่างไรถึงได้มาเป็นจังหวัดชลบุรี
0: ก็มีการปรับพูดคุยกันค่ะทำให้ออกมาเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: อ๋อก็คือมีการพูดคุยกันในกลุ่มเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ออกแบบงานตรงนี้ก็คือมีปัญหาเดียวใช่ไหมครับนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมปัญหาที่เจอตอนนี้ในการทำงานมีอะไรอีกไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหมครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวฟังอีกสักกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้าง
3: ปัญหาที่ผมนะครับจะเป็นการที่เราเจอจังหวัดที่ซ้ำกับเพื่อนครับ
1: ก็คือตอนเราเลือกเจอปัญหาก็คือจังหวัดที่พวกเราอยากได้ซ้ำกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราแก้ปัญหาอย่างไร
3: โดยการที่เราถามเพื่อนก่อนครับ
1: ก็คือไปถามเพื่อนก่อนแล้วก็มาถามกับสมาชิกในกลุ่มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอะไรนะล่าสุด
3: เพชรบุรีครับ
1: เป็นเพชรบุรีใช่ไหมนอกจากอันนี้แล้วมีปัญหาอะไรอีกอุปสรรคที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานชิ้นนี้ออกมาได้ยากก็คืออุปสรรคอะไร
3: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากของขวัญครับ
1: เดี๋ยวช่วยพูดดังๆให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางได้ยินชัดเจน
3: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากของขวัญครับ
1: ก็คือปัญหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดอันนี้มันเป็นปัญหากับเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยกันตอบได้นะครับนักเรียนใครสามารถช่วยกันตอบได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่เราสะท้อนมาจากกลุ่มพวกเราและว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันสำเร็จได้คือมันเป็นปัญหาอะไร
3: ถ้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเพชรบุรีมีขนมหวานอะไรอีกบ้างครับ
1: อ๋อก็คือเราเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มของเราไม่ใช่เป็นคนเพชรบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเพชรบุรีมันมีขนมอะไรอีกบ้างที่เป็นของดีของเพชรใช่ไหมเราก็เลยแต่ที่เด่นๆเลยก็คือเรารู้ก็คือขนมอะไร
3: หม้อแกงครับ
1: หม้อแกงแต่ขนมอื่นๆเราอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดใช่ไหมครับ ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับประสบการณ์

0: ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทีนี้นะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็คือครูจะขออ่านคำอธิบายให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันรับฟังเพื่อเกิดความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงมือการปฏิบัติในวันนี้นะครับ1ก็คือนักเรียนจะต้องนำผลงานที่พวกเราร่วมกันสร้างจากชั่วโมงที่แล้วนะครับไว้ที่โต๊ะของตนเองนะครับแล้วจากนั้นก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนะครับคอยนำเสนอผลงานของเราที่เราได้ออกแบบมาให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ร่วมกันรับฟังนะครับว่าผลงานของเรามันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากจังหวัดอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้เราก็นำเสนอให้เพื่อนฟังที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับซึ่งอันนี้ครูก็จะเดินเข้าไปดูพวกเราในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือกระดาษโพสต์อิทนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับที่เดินไปดูผลงานของกลุ่มเพื่อนๆจะต้องนำกระดาษโพสต์อิทไปด้วยเพื่อที่จะไปเขียนว่างานกลุ่มของเพื่อนเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างมีข้อที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างในผลงานของเพื่อนเขาควรจะปรับปรุงจุดนี้ข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างเราจะชมก็ได้จะบอกข้อปรับปรุงก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ผลงานให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวพวกเราก็พร้อมที่จะนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มได้รับฟังแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วนะครับใครอยากจะเดินไปดูผลงานของเพื่อนกลุ่มไหนก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับพวกเรานะครับเริ่มได้เลยครับ

0: กลุ่มที่5เพื่อนๆได้มาชมของเราเยอะหรือยังตอนนี้มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็คือมีเพื่อนเข้ามาถามเกี่ยวกับอะไรบ้างมี
1: ถามเกี่ยวกับที่มาของผลงานที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นของเมืองกาแล้วก็คำขวัญค่ะ
0: อ๋อแล้วอันนี้เพื่อนๆถามเป็นไอเดียที่จะเอาไปทำเอาไปปรับปรุงผลงานของตนเองใช่ไหมเอ๊ะแล้วเพื่อนได้เมื่อกี้ที่เพื่อนมาดูผลงานของเราได้เพื่อนๆได้สะท้อนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างมีไหม
1: เช่นทำผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดเอกลักษณ์ของจังหวัดให้ชัดเจนมากขึ้น
0: ตอนนี้เรายังเหลือทำให้เรียบร้อยแบบสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมแล้วก็รายละเอียดก็ยังขาดเล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรนะครับครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆมาให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาคำแนะนำของเพื่อนๆเอามาไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองนะครับตอนนี้เพื่อนมาครบทุกคนหรือยังครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนแนะนำมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไม่เป็นการรบกวนให้พวกเราลงมือทำงานต่อได้เลยนะครับกลุ่มที่4นะครับเป็นไงอันนี้ไม่ได้ถามครูเดินมาแวะมาอันนี้เฉยๆไปดูกลุ่มอื่นยังมาแล้วอันนี้จะถามแล้วอันนี้กลุ่มที่4ก็คือมีเพื่อนเข้ามาดูครบทุกคนหรือยังได้ไปดูงานของกลุ่มอื่นๆหรือยังครับไปแล้วเป็นยังไงได้คอมเมนต์เพื่อนๆไปแล้วใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วทีนี้เพื่อนๆคอมเมนต์ของเราว่าอย่างไรบ้าง
2: กลายว่าออกแบบงานอะไรก็ไม่รู
3: ้สวยงามน่าสนใจค่ะ
0: ก็คืออันนี้เพื่อนชื่นชมใช่ไหมแล้วข้อแนะนำเพื่อนแนะนำอะไรบ้าง
3: อาจจะทำลวดลายเยอะกว่านั้นค
0: ่
3: ะ
0: ก็คืออยากให้ทำอะไรนะ
3: ลวดลายเยอะกว่านี้ค
0: ่
3: ะ
0: ลวดลายเยอะกว่านี้ซึ่งเชียงใหม่จริงๆแล้วก็จริงๆก็มีของขึ้นชื่อหลากหลายอย่างใช่ไหมเราอาจจะไปลองศึกษามาไปดูจากอินเทอร์เน็ตค้นคว้าอะไรมาก็ได้นะครับในการที่จะออกแบบพวงกุญแจใช่ไหมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับอันนี้ได้ไปเดินดูกลุ่มอื่นๆหรือยัง
3: เดินดูแล้ว
0: เดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างงาน
3: เพื่อนทำงานสวยมาก
0: สวยมากดีมากเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่1เมื่อกี้เห็นกำลังนำเสนอให้เพื่อนฟังแบบสนุกสนานเลยนะครับอันนี้ก็คือมาเพื่อนมาจากกลุ่มไหนเอ่ย
4: กลุ่ม2
5: ที่1เอ้ย
0: เพื่อนมาจาก
4: กลุ่ม2
0: กลุ่มที่2ใช่มั้ยมาทำไมอันนี้ก็คือมาดูกลุ่มแรกเลยมั้ยหรือว่ามาดูไปดูกี่กลุ่มแล้ว
6: ไปดู2กลุ่มนะครับ
0: 2กลุ่มกลุ่มไหนบ้าง
6: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6ครับ
0: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6แล้วก็แวะมาดูกลุ่มนี้เอ๊ะคิดว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างผลงาน
6: ข้อความมีความน่าอ่านครับ
0: ข้อความมีความน่าอ่านมีอะไรอีก
6: การตกแต่งที่สวยงาม
0: ตกแต่งสวยงามด้วยใช่มั้ยแล้วผลิตภัณฑ์เป็นยังไงสามารถที่จะเป็นของเพื่อชาวต่างชาติได้มั้ย
6: ได้ได้ครับ
0: ได้ใช่มั้ยแล้วคิดว่าจากผลงานที่เราดูของเพื่อนคิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงตรงไหนอีกมีมั้ย
6: ตกแต่งให้เสร็จครับให้เสร็จสมบูรณ
0: ์นี่ก็คือให้เพื่อนทําให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเดียวเลยก็คือรอชมผลงานที่เรียบร้อยอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ
6: ครับ
0: เดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกสักคนนึงสิจากอันนี้มาจากกลุ่มไหนครับกลุ่ม2เหมือนกันใช่มั้ยแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อน
7: แล้วสบายตาครับไม่ขัดตา
0: อ่านแล้วสบายตาใช่มั้ยแล้วเข้าใจข้อความที่เพื่อนกําลังสื่อมั้ยอ่านแล้วรู้สึกเข้าใจไหมเจอผลงานแล้ว
7: เข้าใจครับ
0: เข้าใจใช่ไหมครับแล้วทีนี้คิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนางานอย่างไร
7: ทำงานให้เสร็จครับ
0: อะไรนะ
7: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ครับ
0: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่งานสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่3อันนี้ คือตอนนี้ทำถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับเอ๊ะก่อนหน้านี้ได้เดินไปชมของกลุ่มอื่นๆไหม
4: ได้เดิน
0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนนำเสนอเราเข้าใจไหม
4: เข้าใจ
0: เข้าใจเราไปดูกลุ่มไหน
4: กลุ่ม6ค่ะ
0: กลุ่มนี้6กลุ่มนี้6ทำเกี่ยวกับอะไรครับ
4: หม้อแก
0: งเป็นหม้อแกงใช่ไหมแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาดูกลุ่มของพวกเราเยอะไหมตอนนี
4: ้เยอะค่ะ
0: เยอะแล้วใช่ไหมมีเพื่อนเขาชมอย่างไรบ้างเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลองเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี
4: ้เพื่อนบอกว่ารูปมีลักษณะที่ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นของภาพค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อก็คืออันนี้เพื่อนชมมาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เห็นชัดเจนเลยว่าตะกร้าใบนี้คือของที่เราจะเอาไปเป็นของฝาก
4: ค่ะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันออกแบบสร้างมาจากคำขวัญของจังหวัด
4: ชลบุรี
0: ใช่ไหมแล้วกล่องล่ะเพื่อนได้ให้คำปรับปรุงอะไรบ้างแนะนำคำแนะนำที่เราควรจะไปแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนให้คำแนะนำว่าไงบ้างอ๋ออันที่เพื่อนแปะมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ควรทำผลงานให้เรียบร้อยครับ
0: มีอะไรอีกไหม
5: เก็บรายละเอียดไม่ดีครับ
0: เก็บรายละเอียดของงานให้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คือชั่วโมงต่อไปผลงานเราจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วก็พร้อมที่จะ
5: นำเสนอ
0: ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนเปาเปาคิดว่างานของเรานะครับจะควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างจากที่ดูงานของตนเองเปาคิดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง
8: ตกแต่งในพื้นที่ว่างให้มากขึ้น
0: อะไรนะ
8: ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างอยู
0: ่ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างใช่ไหมครับก็คือตอนนี้มันว่างตรงไหนแล้วในตะกร้า

0: เราจะเติมอะไรไปอีกไหมเปา
1: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมครับ
2: แต่งกรอบอ๋อพูดดีพู
1: ดจะตกแต่งกรอบครับ
0: อ๋อครับได้ได้อ่ะเดี๋ยวงั้นก็ไม่เป็นการรบกวนพวกเราก็ลงมือทำต่อได้นะครับให้เสร็จสมบูรณ์พรุ่งนี้จะได้นำเสนอให้กับทุกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เห็นผลงานที่โดดเด่นของเราชิ้นนี้เลยก็คืออะไรนะชื่อได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไหมตั้งยังยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมรอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนค่อยตั้งทีเดียวขอบคุณครับกลุ่มที่6อันนี้ก็คือแขกรับเชิญของเราใช่ไหมแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้เห็นมานั่งดูก็คือมาจากกลุ่มที
3: ่
0: 5ค่ะเดี๋ยวส่งไมค์ให้มาจากยืมไหมกลุ่มที่5อ่ะเมื่อกี้เพื่อนมานั่งดูอะไรบ้างใครนำเสนอให้เพื่อนฟังเมื่อกี้เล่าให้ฟังทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมรายละเอียดอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูแล้วคิดว่างานเพื่อนเป็นยังไงบ้างข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อน
4: ข้อดีคืองานเสร็จเรียบร้อยมีคำขวัญทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ
0: ก็คืองานเสร็จเรียบร้อยเจอคำขวัญแล้วนึกถึงอะไรเลย
4: นึกถึงจังหวัดที่เพื่อนเอามาค่ะ
0: ก็คือจังหวัดอะไร
4: เพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับอันนี้ไปดูกี่กลุ่มแล้ว
4: ไปดูมาทุกกลุ่มแล้วค่ะ
0: ดูมาทุกกลุ่มแล้วประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดตอนนี
4: ้กลุ่มนี้แหละค่ะ
0: ประทับใจกลุ่มนี้มากเลยใช่ไหมครับก็คือเพื่อนอธิบายรายละเอียดอะไรชัดเจนหมดเลยใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เพื่อนควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้น
4: อาจจะมีเมนูเพิ่มเติมค่ะให้เลือกซื้อได้ค่ะ
0: ก็คืออาจจะเพิ่มเมนูอื่นๆมาเพิ่มเติมนอกจากหม้อแกงใช่ไหมครับให้เป็นมาเพชรบุรีแล้วเนี่ยนอกจากหม้อแกงแล้วยังมีของดีเพชรบุรีอีกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนล่ะรู้สึกอย่างไรที่มีเพื่อนๆ เข้ามาทักถามแล้วก็มาให้คำชมของเราร
5: ู้สึกดีใจค่ะที่รู้ข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวเองและจะได้นำไปปรับปรุงค่ะ
0: แล้วคิดว่าผลงานเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างครับ
6: ควรปรับปรุงเรื่องการวาดพื้นหลังให้มากขึ้นค่ะ
0: ก็คือออกแบบพื้นหลังให้มันยังไงคะนะ
6: ดีขึ้นค่ะ
0: ให้ดีขึ้นให้แบบมองปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
6: เพชรบุรีค่ะ
0: เพชรบุรีดีมากๆเลยนะครับแล้วแกะล่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู
1: ่กำลังตกแต่ง
0: ครับกำลังตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมอันนี้ตกแต่งก็คือได้รับจากคำแนะนำของเพื่อนไหมครับ
1: ได้
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าอ๋ออันนี้ก็เรากำลังวาดรูปอะไรอยู
1: ่เพชรครับ
0: เพชรก็คือสื่อถึงจังหวัด
1: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีโอ้โหก็คือเอาอันนี้มาเป็นหนึ่งในโลโก้ของเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครูเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่ที่จริงแล้วก็คือวาดรูปเพชรเป็น
1: สัญลักษณ์บอกว่าเป็นจังหวัดเพชรบุรี
0: โอ้เป็นการออกแบบไอเดียที่ดีมากๆเลยอันนี้ใครเป็นคนคิด
1: ผมกับเพื่อนช่วยกันคิด
0: ครับช่วยกันคิดดีมากๆเลยนะครับสุดยอดลงมือทำได้เลยนะครับ
7: งานนี้ครับเป็นงานที่นำเสนอจังหวัดสงขลาเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นสะพานตีละสุรานนท์เป็นพวงกุญแจครับ
8: ผมว่าจุดพัฒนาของเพื่อนนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพอาจจะให้ชัดเจนแล้วก็ตัวหนังสือเนื้อหาเนี่ยอาจจะชัดเจนมากขึ้น
9: ข้อดีนะคะคือมีพวงกุญแจที่สวยงามและมีคำขวัญที่ชัดเจนค่ะ
0: นะครับจากที่พวกเรานะครับได้ไปแวะไปเยี่ยมชมเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มใช่ไหมแล้วเพื่อนๆประจำกลุ่มนั้นๆเขานำเสนอเป็นยังไงบ้างครับดีไหมเราเข้าใจงานของเพื่อนมากขึ้นไหมครับจากที่เราไปนั่งฟังไปสัมภาษณ์เพื่อนถึงโต๊ะเลยเข้าใจมากขึ้นกว่าใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนบางกลุ่มมีข้อที่ควรปรับปรุงไหมจากผลงานมีใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรจากที่เราดูมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเพราะว่างานของเรายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับมีนอกจากละเอียดแล้วมีอะไรอีกไหมการตกแต่งใช่ไหมครับเดี๋ยวขอถามเพื่อนจากกลุ่มที่นี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไปดูเพื่อนกลุ่มไหนมาบ้าง
9: ไปดูของกลุ่มที่2มาค่ะ
0: นอกจากกลุ่มที่2ไปดูกลุ่มไหนอีกไหม
9: กลุ่มที่6ค่ะ
0: ก็คือได้ครบทุกกลุ่มไหมครับหรือว่าเราเลือกเฉพาะกลุ่มที่เราสนใจ
9: แทบทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: ทุกกลุ่มดีมากๆเลยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขามีวิธีคิดการออกแบบอะไรยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้แนะนำข้อแนะนำที่เราให้กับเพื่อนในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง
9: การเก็บรายละเอียดค่ะการปรับปรุงคือรูปภาพอาจจะมีความที่ใหญ่และชัดเจนเป็นจุดเด่นมากกว่านี้ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราคิดว่าอะไรที่เพื่อนในแต่ละกลุ่มเขาทำได้ดี
9: การเขียนคำขวัญหรือว่าการตกแต่งออกมาได้สวยงามค่ะ
0: ทำให้เราเห็นแล้วเราเข้าใจเลยไหมว่าเขากำลังสื่อถึงของดีของจังหวัดอะไร
9: เข้าใจค่ะ
0: อันนี้ประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดในตอนนี
9: ้กลุ่มที่6ค่ะ
0: กลุ่มที่6ใช่ไหมเขาทำอะไรเอ่ย
9: หม้อแกงค่ะ
0: ก็คือเห็นแล้วทัดใจชอบเลยใช่ไหมครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ทีนี้เดี๋ยวถามกลุ่มที่1ดีกว่านะครับกลุ่มที่1เมื่อสักครู่นะครับเราไปแวะชมกลุ่มไหนมาบ้างเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่5
10: มีเอกลักษณ์ที่เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆที่ชัดเจนมากๆครับ
0: ก็คือเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คืออันนี้เป็นข้อดีของเขาที่เราคิดว่าควรจะเอามาปรับปรุงพัฒนาเราได้ไอเดียอะไรจากกลุ่มเขามาบ้าง
10: การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ชัดเจนแบบน่าสนใจมากๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้แหละมีข้อที่เราคิดว่ายังบกพร่องยังเพื่อนควรจะปรับปรุงพัฒนาอะไรมีไหม
10: เพื่อนคนที่จะปรับปรุงเรื่องเนื้อหาที่น่าจะทำให้น่าสนใจมากกว่านี้ครับ
0: ก็คือยังขาดอยู่บางช่วงใช่ไหมครับดีมากๆอันนี้เราได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยนะครับกลุ่มที่4ล่ะครับกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นะครับไปเดินดูของกลุ่มเพื่อนๆมารู้สึกว่างานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับ
11: ไปกลุ่ม1มาค่ะกลุ่ม1มีงานสวยงามค่ะแล้วก็เนื้อหาเข้าใจค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราฝากกับเพื่อนไว้ว่าอยากให้เพื่อนไปปรับปรุงพัฒนาคืออะไร
11: เป็นเรื่องสีสันของใบงานค่ะ
0: เราอยากให้แก้ไขพัฒนายังไงครับ
11: อาจจะตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากกว่านี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือข้อที่เราแนะนำกับเพื่อนใช่ไหมขอบคุณครับนะครับทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับงานของพวกเราทุกคนนะครับที่จะพร้อมเอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 100% ทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำผลงานของพวกเรามานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มแล้วทีนี้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางก็จะได้ร่วมกันรับชมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพวกเราในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมที่จะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำเสนอเผื่อนักเรียนนะครับมารู้จักวิธีการนำเสนอที่ดีแล้วอาจจะนำไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอในการที่จะเอามานำเสนอในชั่วโมงหน้านะครับอันแรกเลยก็คือเตรียมเนื้อหาให้ครบถ้วนสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเราดูจากตนเองนะครับว่าเนื้อหาของพวกเรานั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับก็ยังมีบางกลุ่มใช่ไหมที่ยังขาดในส่วนของเนื้อหาก็มีเพื่อนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยก็คือเราจะต้องอะไรครับอยากให้มีความน่าสนใจเราอาจจะใช้สื่อมานำเสนอคิดรูปแบบวิธีการนำเสนอก็ได้นอกจากยืนนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเราอยากนำเสนอในรูปแบบไหนอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเรานะครับว่าเราจะคิดนำเสนอวิธีนำเสนอแบบไหนให้มีความน่าสนใจนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจในการนำเสนอของเรานะครับทีนี้มาดูวิธีที่3ก็คือสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเล่าถึงสตอรี่ที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวเลยว่าทำไมที่ไปที่มาทำไมถึงได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมานำเสนอด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการสื่อสารที่มีพลัง

0: ใช่ไหมก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความชัดเจนแล้วก็ให้เกิดความกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับผู้รับฟังนะครับให้เขาฟังเข้าใจแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะครับนอกจากนี้ก็ผู้พูดในการนำเสนอเราก็จะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยความมั่นใจ 100% เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นก็คือความภาคภูมิใจเกิดจากผลงานของเราเองนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแสดงความโดดเด่นของผลงานนะครับชี้ให้เห็นจุดเด่นเช่นการใช้งานได้หลากหลายการพกพาสะดวกหรือดีไซน์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นกูเห็นกลุ่มของพวงกุญแจใช่ไหมนะเราอาจจะนอกจากพวงกุญแจจะเอาไปห้อยใส่ส่วนอันนี้เราเป้าหมายเราจะเอากุญแจไปห้อยอะไรครับ
1: นำไปห้อยกระเป๋าค
0: ่
1: ะ
0: นำไปห้อยกระเป๋าอันนี้เราจะต้องชี้ให้เห็นจุดเด่นว่านอกจากเอาไปห้อยกระเป๋าแล้วเราคิดว่าพวงกุญแจเราจะออกแบบให้ไปห้อยอะไรได้อีกบ้าง
1: ห้อยกุญแจบ้านให้แยกรู้ว่าดอกไหนเป็นการไขห้องอะไรค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อย่าลืมเอามาใส่ในจุดที่เราควรจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ครับและอย่างสุดท้ายก็คือการสรุปที่ประทับใจนะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆนะครับได้ให้ข้อแนะนำนะครับหรือคำเสนอแนะนะครับเราก็จะต้องอะไรเราเมื่อกี้ครูเห็นสังเกตเห็นพวกเราทุกกลุ่มนะครับก็น้อมรับฟังคำติชมของเพื่อนๆคำแนะนำของเพื่อนๆอย่างดีเลยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งครูก็ได้สังเกตพวกเราแต่ละกลุ่มถึงแม้บางกลุ่มครูอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์เลยแต่ว่าเห็นพวกเรามีกระบวนการการทำงานปรึกษากันให้คำแนะนำซึ่งกันและกันเป็นภาพที่ครูประทับใจมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูมีคำถามชวนคิดนะครับเดี๋ยวอยากจะถามนักเรียนเดี๋ยวสักเวลาเรามีจำกัดนะครับเดี๋ยวครูอาจจะถามสักคน2คนก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวขอถามกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันว่าจุดเด่นของงานของเราที่ทำในชั่วโมงนี้นะครับเราคิดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นของงานของเราคืออะไรครับ
2: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามครับ
0: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามใช่ไหมความแปลกใหม่มันจะแปลกจากพวงกุญแจที่อื่นอย่างไร
2: เป็นพวงกุญแจอันเล็กที่มีรายละเอียดเยอะครับ
0: ที่เล่ารายละเอียดเยอะใช่ไหมลงสตอรี่เยอะก็คือพวงกุญแจเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไร
2: สะพานตีรสุรานนท์ครับ
0: สะพานตีรสุรานนท์ก็คือยกสะพานเนี่ยมาเป็นพวงกุญแจเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเราใช่ไหม
2: คร
0: ับดีมากๆครับแล้วทีนี้จุดเด่นของเราแล้วเรายังพบสิ่งที่ควรจะนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างจากเพื่อนที่เขามาแชร์ความรู้เมื่อกี้เพื่อนให้คำแนะนำอะไรบ้างที่เราควรจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนา
2: เพิ่มขนาดของงานครับ
0: เพิ่มขนาดของงานก็คือหมายถึงว่าให้เพิ่มขนาดของ
2: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจเพราะว่าตอนนี้ที่เราร่างออกแบบออกมามันเป็นยังไงครับ
2: มันเล็กเกินไปครับ
0: เล็กเกินไปอาจจะมองรายละเอียดไม่เห็นใช่ไหม
2: ครับ
0: สิ่งนี้ก็คือจะนำไปพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ไปทำให้ภาพใหญ่ขึ้นครับ
0: ทำให้ภาพใหญ่ขึ้นแล้วเอาไปทำยังไงต่อ
2: ตกแต่งให้สวยงามครับ
0: ตกแต่งให้สวยงามลงรายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับจากกลุ่มที่2เดี๋ยวขอถามกลุ่มที่5นะครับจุดเด่นของงานของเราในวันนี้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นครับ
3: ขนาดของสินค้าที่ชัดเจนค่ะแล้วก็คำขวัญที่เด่นค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เพื่อนได้สะท้อนคิดสิ่งที่เราควรจะนำไปปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างครับ
3: การทำผลงานให้เสร็จเรียบร้อยและเนื้อหาน่าสนใจค่ะ
0: เรายังขาดรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆ

0: ช่ไหมครับเดี๋ยวมีอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคำที่เพื่อนนำมาแนะนำพวกเรานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรหรือไม่สำคัญอย่างไรนะครับมีใครจะเป็นอาสาสมัครจะตอบไหมคิดว่าการที่เพื่อนได้มาชมผลงานของเราแล้วมีคำติคำชมให้กับเราเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างมีเพื่อนนะครับยกมือแล้ว
1: มีความสำคัญค่ะพอจะได้รู้จุดด้อยว่าควรพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ก็คือเราได้รู้จุดบกพร่องที่เราควรจะนำไปพัฒนาผลงานของตนเองนะครับซึ่งการที่เราได้เดินไปดูงานของเพื่อนแล้วเพื่อนมาดูงานของเราในวันนี้เรารู้สึกว่ามันดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เรากลุ่มอื่นๆเราเห็นยังไงบ้าง
1: สวยงามมากค่ะแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องแต่เพื่อนก็จะนำไปปรับแก้ไขกันค่ะ
0: ก็ได้ให้คำแนะนำกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆฟังนะครับที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับแต่ละกลุ่มก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดนะครับหาข้อดีข้อเสียแล้วก็บอกจุดของสิ่งที่ควรพัฒนาให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับครูก็หวังว่างานในชั่วโมงหน้าเราก็จะนำคำปรับปรุงของเพื่อนนะครับไปแก้ไขให้เรียบร้อยในผลงานของตนเองนะครับชั่วโมงต่อไปยังคงอยู่ในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาครับก็สำหรับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับก็จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครูศิรสิทธิ์และนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋วพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วิแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p eShape รูปร่างหรือรูปทรง House H O U S E House บ้าน Color C O L O R Color สี Tunnel T U N N E L Tunnel อุโมงค์ Tree T R E E Tree ต้นไม้ Circle C I R C L E Circle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือ

ร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเลี่ยนสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกิลมอเตอร์ไซเกิลนะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะอ้าวจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนเลเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตรงนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิงก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อ

0: ซ้ำล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะคะปัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะเลยินเปียนเนดุยเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียินเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมอ้าวตอนนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
1: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่

0: และถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
1: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าแลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะ

ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีปูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายท่านผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อลุตมาถ้าหาว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งปาอลุลุปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูปาเดเลคำที่สองบาอโลอากายลูปาเดเลบาอโลอากายลูปาเดเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะนอสยาบาจะนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายลูปาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้

0: ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
1: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกท่านหลงรักวัดพระเชตุ

พลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากโลกเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของ2ค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: I hope you support our people's struggle for the reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี

0: first it says that the armistice agreement signing hall, mm-hmm. and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, mm-hmm. but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
1: agreement,
0: armistice agreement, on July 27, 1953.
2: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะเนี้ยคือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับนี
1: ่ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆอย่างในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราพึ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคครุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร

0: support 진생 포슬레인s and support 진생 포슬레인s to Arabian continent through Silk Road. And these are the 진생. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these bags used to bear in the temples. And kitchen things. And these clothes. These clothes is for the noble, for normal people. And these were used by noble people during that time. And this is the model of the Sony Coast King. So that's twin tomb. So this tomb designed by the king himself.
1: Why do you have two? Why do they have
0: one is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Selig, they have built the, they have drawn the Orion's belt and great bear.
2: Lion and bear.
0: Orion's belt. It's a star shape.
1: And the lion and the bear.
0: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
0: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb. And they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
3: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
4: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
0: it's a roll of the cross
4: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
3: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงราวคริสต์ศักราช668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดบนทนเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่ง
2: จั่ว

0: ชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
1: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยทากนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
2: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 8:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาเข้าจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเค้าอยู่ตรงเนี้ยคุณข้ามไป
0: เดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตอนไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายได้ไหม
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายต่างเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ้
1: เนี่ยตัดไหนสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: ไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ยายพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เนี่ย
0: โห
1: ผูกมาแล้ว
0: เก่าแก่
1: อันนี้ก็ของเขาเนี่ยดูพ.ศ.เนี่ยพ.ศ.เขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เนี่ยลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่ะแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย

0: มีเก่าอยู่แถวนี
1: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณแม่ผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
0: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
1: คุณแม่คิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณแม่อยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
0: ไม่อยากให้มีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยสงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นในทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเชลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพิกัดได้ใช่มั้ยสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่2ญี่ปุ่นสงสัยแล้วกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลง2ลูกแล้วนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่2คือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้อาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรียวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระ
ภูเขาสิเนรุขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่โลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่า

ว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทะนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรม

ฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูง
ในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติเพียรทางจิตใจการขจัดมนทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยางย้อนหยางคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอามาอีกครั้งนะคะย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยางแดหยางแดคำถามคือคำว่าหยางซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไหร่ค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะซันบอซันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแด หยังแด้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค

0: สระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักซักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
2: า
1: ะ
2: ระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักซักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
1: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่ จ้ามีฮั่นใดแนะนำบ่

0: จ้าข้อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทั้งนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
0: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อข้อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข้อยบ
0: ่ข้อยบ่ได้ไปน้ำดอกข้อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอาดย่ำใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำกอ
0: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
0: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปโฮงหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปโฮงหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าโฮงหูบเงาโฮงหูบเงานะคะคุณผู้ชมโฮงหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่โฮ่งฮูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่ม ล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
3: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นธมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นธมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นธมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คน จนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจน

0: ชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน1กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย2ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่า
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ในคำ
1: กันใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะฮะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: ของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้น มูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาท

0: นะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถว
0: าย
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่ง
1: เลยแต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากถวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับ

0: อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขียวอุตสาหกรรมถวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
1: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
0: เพราะว่าใกล้เขา
1: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ถวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
0: ่ๆ
1: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
0: ก็สูญเปล่า
1: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมถวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
0: ที่ไหนก็ตาม
1: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธรรมรงศักดิ์
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้เราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำ อเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
0: นะครับ
1: สองซากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
0: กว่านี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
1: ครับ
0: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบก ก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลงไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนนานพูดง่ายๆว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะครับ
0: ไม่งั้นเหนื่อย
1: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
0: ี้ย
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆ

0: ไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของสารวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าสารวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิระวดีนะช่องอิระวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิระวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็มันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวตึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าแม่น้ำโขงก็เป็น

0: ถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าทั้งนั้นเราจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกและก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมซ้ำเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
0: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
1: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
0: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
1: แต่ว่า
0: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
1: 300,000 คน
0: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
0: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยงานที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
1: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้

0: แต่ความสนุกกลับไปแล้วก็ friendship ก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา131ปีแล้วครับ
1: ปีที่
0: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา มีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเป็นประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวนั้น

0: าสุดของของเวทีเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ประทับใจมากๆ
1: เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่น

0: ดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อเจ้าทั้งหลาย
0: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
0: ะ
1: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
0: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารยุนนา
1: คน
0: ะ
1: คะ
0: แล
1: ้
0: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมาก
1: ๆแล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ
0: ้เดินอยู่อะไร
1: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโต
1: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
0: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่

0: โยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมย์ทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
2: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
2: ว่าได้
1: ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
2: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
2: 4F
1: นะคะ
2: Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร
1: ์ครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
2: ก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
1: สำหรับ
2: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
2: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโดโมโกกาสึ12日13日にはですね、あの代々木公園でタイ大使館が主催するあの第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、あのたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、あの時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: ดีครับ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศ

เพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชน

0: ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นะลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู
7: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆว่าจะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงดีเอลทีวี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงสีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามสีนะครับเองหลามสีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงสีอะแอมลามเงสีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงสีอีกรอบนะฮะแองลามเงสีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพสีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามสีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามยาเนื้อลามยาเนื้อ

เลือกต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหย่ากิงซวงหย่ากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดซือหลวดซือต่อมาหญ่าวันหญ่าวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเกียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหย่าบ่าวหย่าบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหะสีหะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยลาหย่าวันแองเอ๋ยลาหย่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยลาหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยลาหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกลาหย่ากิงซวงองงอกก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอร์เตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง
ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่

โบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายล่ะแก่งซาดยึงแองเอ๋ยล่ะโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษานามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังก๊กแอมสงเออบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลอยนะครับคำว่าซินหลอยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลอยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลอยตอนไหนนะฮะซินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลอยแองเตนลาจีอะซินหลอยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินหลอยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินหลอยโตยเดนหมวนซินหลอยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินหลอยโตยคงเหี่ยวนะครับซินหลอยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเวยอายโกซุงดีอันเกิมเวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัว
คำว่ากั่วแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็น

0: เจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจีเฮียนลากอนหงายกัวจูลองจีเฮียนลากอนหงายกัวจุงพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยลาอีตาเออเบงเวียนแบกไมนะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบงเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือในแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ในกว่าแดบแซ่ในกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบ่ายทีคงขอหลำบ่ายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนบ่อยนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: จ้าวบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: จ้าวบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางกอกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบาว
1: เงไหนเซิดถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บานแย
1: ่มิงกุ๋งเซิดเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บานแย่

0: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
1: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใช่ไหมว่า
1: เวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
0: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
1: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
0: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
1: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
0: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
1: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
0: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
1: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
0: ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
0: ้
1: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือ
0: ะ
1: นะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้ว
0: อ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อีกประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
0: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยชาลชินเนสโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: โอ้ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่นี่เหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะ
0: ก
1: ็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기ก็ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเอาละเดี๋ยว

0: 프라이어도 바이크 음식 주문할게요.
1: 음식 주문할게요.
0: 가 음식 주문할게요. 그와 음식 그 아한
1: 캡.
0: 주문할게요. 그와 짜상. 레오 음식 주문할게요. 브라와 짜상 아한 가. 레오도 바이코 쌍 아한 불고기 2인분 주세요. 불고기 2인분 주세요. 불고기 그와 무양 가올리
1: 아, 어려이 막 르.
0: 가츠 아한
1: 캡.
0: 레오 2인분 그와 송티 삼납송콘 가 2인분 이 그와 송
1: 송.
0: 1인분 그와 삼납능탄 2인분 삼납송탄 고 3인분 고 브랜다이 가 레오떼 고마기콘 라우자상 삼납기콘 나가 2인분 그와 삼납송콘 주세요 그고
1: 캡.
0: 가 레오 불고기 2인분 주세요 고고 무양가올리 삼납송탄 가
1: 더 빨리 캡.
0: 가 김치 더 주세요.
1: 김치 더 주세요.
0: 김치 더 주세요. 김치 루짝
1: 루짝
0: 생각해가 그
1: 내놓으면
0: 아한 가올립. 김치 더 주세요. 주세요 그와 고더 그와 펌 고익.
1: 오,
0: 그러니까
1: 캡.
0: 김치 더 주세요. 고 김치 익가. 티 가올리 아한 거쌍 아할래요. 갑카오 자 펌 뜸다이가 매
1: 오늘
0: 도이
1: 캡.
0: 매 자이 펌은 가. 때와 아한 거 펌익
1: 아,
0: 매다이.
1: 매다 이래 캡.
0: 양첸 불고기가 뺀 아할락 거
1: 캡.
0: 펌이 거 동자이 은펌 때와 녹장난 거 갑카오 미 땅땅 라이앙 나하 첸 김치 거 펌이 다이 레오 돈티 라오자 펌거코 그러니까 더 주세요. 레오 강나 김치르와 갑카오 거 펌이 다이 거 파이 브라용니 다이
1: แต่
0: 나하
1: ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
0: 가
1: ประโยคต่อไปแล้วครับ
0: ก็잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 아니 브라욕 삼칸 나하 로 사크루카. 잠시만 그와 사크루 기다려 주세요. 고로 나하 로 사크루카. 아니 차이 란 아한 고다이 차이 티은 고다이카. 하이고 로 사크루카 티 날고 잠시만 기다려 주세요. 레오 완이라오 자 리앙 아한 게두 나하 레오 자 보과 맛있게 드세요. 단 하이 아로이 아로이
1: อ๋
0: 나카
1: อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
0: ค่ะ맛있게 드세요.
1: ลูกแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
0: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
1: อ๋อส
0: เม
1: อ
0: ื
1: ง
0: ่อ
1: รอบ
0: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที่
1: ก่อนทาน
0: ทานนะคะว่า잘먹겠습니다
1: 잘 먹겠습니다.
0: ใช่ค่ะใช้หมกเกสมิตาจัดทานอร่อยค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
0: ใช่ถ
1: แ
0: ู
1: บ
0: ก
1: บ
0: ต
1: น
0: ้
1: ี
0: อ
1: ้
0: ง
1: นะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: แล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าใช้หมกเกสมิตา
1: ฉันหมอก็อตซึมนีดาเปลี่ยนจากหมอเก็ตเป็นหมอก็อตซึ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: นี
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: า
0: หมกเกสมิตาก็เป็นอนาคตหมกเกสมิตาก็เป็นอดีตแล้ว
1: เพ
0: ก
1: รา
0: ิ
1: ะ
0: น
1: ว่า
0: แล้
1: ก
0: ว
1: ินอิ่มแล้ว
0: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
0: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะ
1: ครับ
0: เราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
1: อ๋อมา
0: ให้
1: ถึง
0: ไทย
1: ห
0: เข
1: ลา
0: าย
1: ๆค
0: ท
1: น
0: าน
1: เนี
0: ก
1: ่
0: ่
1: ย
0: อน
1: เขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่
1: อย
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: ไปหยิบก่อนกินก่อน
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยนี่ถือว่าเสียมารยาท
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคร
0: ต
1: ั
0: ้
1: บ
0: องรอก่อนว่าถ้าเขาถื
1: ท
0: อ
1: านแล้ว
0: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลย
1: อันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: ก็คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล
1: ค
0: ้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบแอบหน่อย
0: ค่ะ
1: แอบแอบหันข้างๆ
0: ค
1: เหมื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นในซีรีส์เกาหลีที่เร
0: ค
1: า
0: ่
1: เค
0: ะ
1: ยดูน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ค่ะก็ถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าก็ต้องก็
1: แอ
0: ม
1: บ
0: ี
1: นิดนึง
0: ค่ะ
1: รักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้
0: ใค
1: ครรับ
0: ก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้
1: อ๋อ
0: คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะคร
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: ถือ
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ่า
0: ถูก
1: เรา
0: ต้อ
1: ม
0: ง
1: ี
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: รยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ระ ับ
0: ตอนแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุ

0: ว่าคงจะพูดว่าเออใช้หนึ่งมือก็ได้อย่าง
1: อ๋อ
0: นี้ค่ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วบุลโกกิ
1: ก็มีเสียงแล้วก็บุลโกกิหมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็ของเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทอลสดปับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทอลสดปับ
1: ทอลสดปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
0: ได
1: ้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 반찬 더 주세요. 반찬 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 물더 주세요. 물더 주세요.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าความขยันในการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทาอุเมต้องมานายโย

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญญองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอ먹을까요บิบิมบับ먹읍시다맛이어때요맛있어요ชมแมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะหิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพลลอยโอเปคือว่าถงเปโกพายโอแล้วกินแล้วก็เปปุลลอยใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอมอกึลกายโ
0: อมอ
1: มอกึลกายโอมอคือว่าอะไรมอกึลกายโอก็กินกัน
0: จะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอมอกึลกายโ
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับ먹읍시다กินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: 먹읍시다คือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับ먹읍시다นี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะ먹읍시다แล้วทูลซอบบะ먹읍시다แล้วบุลโกกี먹읍시다ตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกี먹읍시다
0: 먹읍시다
1: 먹읍시다คือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็먹읍시다
0: ครับ
1: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไง맛이어때요รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง맛이어때요

0: รสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติออเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิซอยมัดคือรสชาติอิซอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมาดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิซอยมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาดอบเซลเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
0: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตื่นชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิออเตโยแล้วตื่นจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วแผดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: จ้าโยใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ
0: ้
1: าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: รสชาติ4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกกชูใส่กกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอสทั้งทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: น้ำใส่น้ำตาลซอสทั้งทาราโย
0: ทาราโย
1: รสหวานใส่พริกกุชูเมวอโย
0: เมวอโยนะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชโชโย
0: โชโยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกุมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย์
1: โอ้จืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: โอ้มีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราแต่แม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรเองแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเบวอยแล้วเผ็ดคือเบวอยเผ็ดมากอาจูเบวอยเค็มมากคืออาจูจ้าโยเปรี้ยวมากอาจูเชียวโยอาจูเชียวโยแล้วหวานมากอาจูทาราโ
0: ย
1: ถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยโชกุมเมวอย
0: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 불쏘 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 배고파요. 배고파요. 배고파요. 배고파요. 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 배 불러요. 배 불러요. 배불러요. 배불러요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานายโยสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่าที่ไหนมีจักรยานมากที่สุดในประเทศไทยคุณบางคนอาจตอบว่าบริเวณท้องสนามหลวงหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขขณะที่อีกหลายๆคนคิดไกลไปถึงโรงงานทำจักรยานมาถึงตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นชี้แจงให้ทราบเสียเลยว่านั่นเป็นข้อคาดคะเนที่ผิดพลาดหมดเพราะที่ถูกต้องคือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างหากเล่า
2: และนี่คือข้อความที่เขียนไว้นะครับในหนังสือจักรยานแดงในรั้วสีเขียวของคุณดำรงอารีกุลนะครับซึ่งก็เขียนไว้ตั้งแต่ปี2524ผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอยากรู้จังเลยครับว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยยังคงเต็มไปด้วยจักรยานจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับ
1: นวนิยายเรื่องจักรยานแดงในรั้วสีเขียวได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในสมัยนั้นและถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ในชื่อเรื่องว่าจักรยานสีแดงกว่าจะเดินทางมาจากบ้านถึงมอเกษตรก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับการจราจรที่แสนติดขัดในช่วงเช้าพอมาถึงก็ต้องวนหาที่จอดรถอย่างยากเย็นแน่นอนครับในเมื่อปริมาณรถยนต์มันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากใช้รถก็ต้องอดทนครับทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราจอดรถยนต์60คันจะใช้พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นรถจักรยานนะครับ60คันจะใช้พื้นที่ไม่ถึง100ตารางเมตรนั่นเองครับระหว่างที่ผมวนหาที่จอดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่านะครับ

0: ว่าประชาคมชาวเกษตรนะครับเขามีวิธีการในการเดินทางมามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับ
1: พ่อเขามาส่งอะครับพ่อเขาเป็นห่วง
2: ขับรถมาเองค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะแล้วก็สะดวกด้วยไม่อยากขึ้นรถเมล์ค่ะ
3: นั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายใจ
4: ปกติก็ขึ้นรถเมล์มาค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลด้วย
5: นั่งรถเมล์ค่ะ
6: มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก็รู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับ
7: ปกติก็ปั่นจักรยานมาครับ
8: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยาน
9: ใช้จักรยานเป็นหลัก
10: เป็นทางเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาก
0: ก็มีกันหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกับจักรยานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปเลยครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟังศิษย์เก่าชาวเกษตรเขาเล่าเรื่องราวของจักรยานในอดีตให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
11: ตั้งแต่รุ่นพี่มาแล้วเขาใช้จักรยานกันที่นั่นอ่ะไม่มีจักรยานก็ซ้อนเพื่อนแต่ทุนส่วนใหญ่พวกจะมีจักรยานกันทุกคนเมื่อก่อนนี้บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีวิทยาเขตกำแพงแสนพื้นที่เขาจะเยอะมากพาหนะเดียวก็คือจักรยานที่เหมาะสมลักษณะการเรียนสมัยนั้นก็จะมีตึกพอเรียนจบวิชาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานไปเรียนอีกวิชาหนึ่งจักรยานคือเจ้าถนนขี่กันเป็นบ้านสเปสปะทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเนี่ยถนนเนี่ยสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเพราะเป็นเมืองจักรยานเอางี้ดีกว่าไหลพัดคันอ่ะนี่มันขี่กันอยู่ในนั้นรถยนต์นี่เป็นส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยคือมันเป็นชีวิตที่มันไม่น่าจะลืมเลือนแล้วผมก็ความประทับใจส่วนหนึ่งก็ได้เอามาเขียนหนังสือจักรยานแดงในรูสีเขียวนี่แหละ
0: ฟังศิษย์เก่าเล่าอดีตอันรุ่งเรืองในยุคจักรยานเฟื่องฟูกันไปแล้วนะครับคราวนี้ได้เวลาไปค้นหาคำตอบกันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันมอเกษตรแห่งนี้จักรยานยังคงมีวิ่งอยู่ทุกหัวระแหงหรือถูกลืมเลือนไปแล้ว
12: มาถึงมอเกษตรนะครับเขาบอกว่ามีจักรยานให้ยืมนะครับตอนนี้ถึงแล้วต้องทดลองกันหน่อยนี่จักรยานครับมาคันนึงละน้อง
13: ครับพี่
12: ยืมจักรยานหน่อย
13: เฮ้ยได้ไงครับพี
12: ่ก็เขาบอกว่ามอเกษตรเนี่ยมีจักรยานให้ยืม
13: พี่ก็ไปยืมที่จุดยืมสิครับมายืมอะไรกับผมครับ
12: อ้าวต้องไปยืมจุดยืม
13: ครับผม
12: เอาเหรอไม่ใช่ยืมที่ไหนก็ได้หรอ
13: ไม่ได้ครับต้องไปยืมที่จุดยืมจักรยานครับ
12: แล้วมันอยู่ไหนอ่ะ
13: ไปพี่เดี๋ยวผมพาไปครับ
12: ยืมเลยยืมเลยไปทุกคนนะ
13: ครับผม
0: มาถึงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพื่อนใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งชื่อน้องการที่ทำให้ผมรู้จักกับโครงการ KU Bike
13: พี่จักรยานคันนี้ครับเป็นจักรยานของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นจักรยานในโครงการ KU Bike ครับ
12: KU Bike เอาแล้วที่มาเป็นไงอ่ะ
13: อ๋อพี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมปั่นอย่างเดียวครับพี่อยากรู้พี่ต้องถามนี่ครับนี่ครับ
12: เนี่ยนะกองยานพาหนะเนี่ยนะ
13: ครับ
12: เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบเดี๋ยวก่อนดีกว่าไอ้โครงการ KU Bike นี่เป็นไง
13: ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปยืมจักรยานนะครับ
12: อ๋อเดี๋ยวพาไปยืมจักรยานนะ
13: โอเคครับไปเที่ยวกันครับ
12: ได้
13: เที่ยว
12: มหาลัยมาดิมารอก่อนนะพี่ครับถ้าเรื่องโครงการจักรยานนะครับ KU Bike ใครดูแลอยู่ฮะ
14: อ๋อต้องดร.สุจินนาครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับ
12: คนนี้เหรอครับ
14: ครับผม
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: อ๋อสวัสดีค่ะ
12: ดร.สุจินนาหรือเปล่าครับ
15: ใช่ค่ะ
12: อาจารย์ครับพอดีผมได้อ่านหนังสือจักรยานแดงเนี่ยรู้ว่าเขียวนะครับก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรยานที่มอเกษตรเนี่ยนะครับอยากรู้ว่านี่ครับจักรยานนี่เยอะอยู่ไหมครับ
15: ก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีจักรยานเพิ่มขึ้นนะคะคือนับจากอดีตที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปช่วงหนึ่งโครงการ KU Bike นี่ถือว่าเป็นโครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตนั้นยืมจักรยานใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะณปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะมีอยู่ 1,270 คันที่เป็นรถที่ให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ให้บริการยืมณจุดยืมจักรยานทั้ง4จุดนะคะคือจุดยืมวิภาวดีจุดยืมผลโยธินแล้วก็จุดยืมกำมังวัน1กำมังวัน2 270คันนะคะแล้วก็อีก 1,000 คันนั้นคือจะมอบหมายให้กับทางกองกิจการนิสิตนั้นเป็นผู้กระจายให้นิสิตยืมที่หอในนะคะหอพักนิสิต
0: แค่จักรยานในโครงการ KU Bike ก็มี 1,270 คันเข้าไปแล้วนะครับยังมีจักรยานส่วนตัวที่นิสิตบุคลากรนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 2,500 คันรวมเป็นเกือบ 4,000 คันครับเป็นไงครับเริ่มเห็นภาพเมืองแห่งจักรยานกันหรือยังครับ
12: แล้วกติกาเรื่อง

0: เกี่ยวกับKU Byte นะครับการยืมการคืนมันเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ยืมฟรีโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เพียงแต่ใช้บัตรนิสิตเข้าไปโชว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกรายละเอียดไว้แล้วก็นำจักรยานไปใช้ได
0: ้
1: ต้องเป็นนิสิตบุคลากรนะคะแล้วก็ส่งคืนก่อน24นาฬิกา
0: แล้วอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่ครับถ้าคนอื่นจะเอาจักรยานเข้ามาใช้ในนี้ครับสามารถทำได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวิทยาเขตสีเขียวจริงๆลดการใช้รถนั่งส่วนบุคคลให้ทุกคนนั้นมาใช้จักรยานนะคะแล้วก็รถร่วมบริการซึ่งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะไปฝากรถหรือจะยืมรถเนี่ยฮะ
1: จริงๆแล้วการฝากรถถ้ามีรถของตนเองมานะคะหมายถึงรถจักรยานก็มีจุดฝากรถจักรยานด้วยซึ่งจะฝากนานเท่าไหร่ก็ได้สนิมขึ้นก็ได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะ
0: ค
1: ะ
0: ก็มีคนดูแลให้
1: มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งรถที่ฝากกับรถที่ยืมมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะไม่หายแต่ถ้าหายก็ต้องจ่ายเอง
0: ซะอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องของจุดจอดไปแล้วนะครับเรื่องของจักรยานไปแล้วนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องเลนจักรยานบ้างละครับ
1: เลนจักรยานตอนนี้มหาวิทยาลัยมีเลนจักรยานในโซนที่เป็นเขตการเรียนการสอนนะคะซึ่งท่านอธิการท่านก็กำหนดให้เป็นถนนประภิสาคลิกแล้วก็ถนนชูชาติกำพูนะคะเป็นถนนที่พาดผ่านlearning zone นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนตรงเส้นกลางของมหาวิทยาลัยเลย
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มีโครงการจักรยาน KU Byte นะครับเป็นไงครับ
1: ก็รถติดค่ะแล้วก็มลพิษสูงมากนะคะ
2: หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในสถานศึกษาทำไมถึงมีมลภาวะทางอากาศสูงที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ตั้งของมอเกษตรอยู่ติดถนนสายหลักถึง3สายครับคือถนนวิภาวดีถนนงามวงวานแล้วก็ถนนพหลโยธินครับในช่วงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักหลายคนจึงใช้มอเกษตรเป็นเส้นทางลัดครับ
0: นิดนึงนะครับว่าเรื่องของโครงการนี้นะครับคาดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือต้องเรียนตรงๆว่าได้รับการตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากว่าจักรยานที่ให้ยืมนั้นมีไม่เพียงพอนะคะเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของจักรยานนะคะจากมูลนิธิสวิตาซึ่งให้การบริจาคเงินซื้อจักรยานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยต้นแบบเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ว่าตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเทียบในเรื่องของพื้นที่มหาวิทยาลัยก็มีเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ846ไร่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะแล้วก็มีประชาชนมีประชาคมเกษตรนะคะในที่นี้หมายถึงว่านิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่ำกว่า 60,000 คนก็ถือว่าเป็นเมืองย่อมๆทีเดียวนะคะ
0: อาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปลองใช้จริงๆนั่งแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการ KU Byte แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าที่อื่นอย่างศูนย์ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถ้านำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะครับอย่างบริการให้ยืมจักรยานฟรีบริการรับฝากจักรยานนะครับหรือว่าการติดตั้งจุดจอดจักรยานนะครับบริเวณที่สำคัญก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วก็มลภาวะได้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีจริงนะครับก็ลองไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาคิดยังไงกับโครงการนี
3: ้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก็รณรงค์กันแล้วก็ทำยังไงให้น้องปีหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้จักรยาน
4: เป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปเรียนที่สลออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วย
5: ก็บริการดีจักรยานก็สุขสภาพก็โอเค
6: ก็ดีค่ะ
7: ก็ดีสะดวก
6: แต่ใช่แต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขับสวนทางอะไรอย่างเง
2: ี้ยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างการให้ล็อกเกอร์เก็บจักรยานและเสื้อผ้าฟรีที่จอดจักรยานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับการจัดอันดับจาก League of American Bicyclists ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับจักรยานยอดเยี่ยมเลยครับและปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉลี่ยถึง 13,000 คนต่อวันพอๆกับจำนวนของประชากรในแขวงคลองตันเลยนะครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
8: ไปครับ
0: เราไปยืมจักรยานกัน
8: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพี
0: ่ไม่ขึ้นนะ
8: ไม่เป็นไรครับถึงแล้วพี
0: ่แค่นี
8: ้ครับผม
0: ขนมของเรา
2: พอมาถึงจุดให้บริการไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะครับต้องไปเลือกจักรยานแล้วก็มาลงทะเบียนกับ

จ้าหน้าที่ก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะครับได้ยืมจักรยานเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะให้ยืมเฉพาะนิสิตแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ

0: คนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหใจร้ายอ่ะถ้างั้นเราไปดีกว่า
0: ครับไปกันเลยพี่ครับผม
2: จากการสำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบจำนวน2เส้นทางนะครับตัดพาดกันเป็นกากบาทครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนสำคัญใจกลางมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยครับ

0: อ่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้จักรยานกันมาแบบนานแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบที่แบบเล่าต่อกันมามีบ้างไหม
1: มีครับพี่นี่เลยพี่ถนนวิโรจน์อินทรพิทักษ
0: ์เนี่ยเหรอ
1: ครับนิสิตจะเรียกกันว่าเลิฟวิ่งเวย์นะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับจะมีถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซ้อนจักรยานกันในถนนเส้นนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันครับ
2: เอาละสิครับสถานที่เก่าแก่นะครับก็ย่อมมีตำนานเป็นธรรมดาแต่เรื่องราวของ Loving Way จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต้องไปพิสูจน์กันเองเลยครับ
3: Loving Way
4: Loving Way มันเป็นทางสนสองข้างทางข้างหอสมุทรอะค่ะ
5: ยังหาคนพาไปไม่ได้
3: มีคนไปด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไป
6: Loving Way ผมได้ยินแค่ประวัติครับแต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองครับ
1: โอเคครับพี่เมื่อกี้ผมก็พาพี่ไปดูเส้นทางจักรยานในมหาลัยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับ
0: เอ้าแล้วพี่อ่ะจะให้พี่ทำอะไรอ่ะ
1: พี่ก็ไปนับจักรยานในมหาลัยก่อนก็ได้ครับ
0: ไปนับจักรยานโอ้ยแรงเฮ้ยมันจะไปนับไหวที่ไหนเราโถ่ดูมันตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี
1: ้งั้นพี่ก็ไปเที่ยวในมหาลัยก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ทำภารกิจสักอย่างดีไหมครับ
0: ได้เลยมาภารกิจของพี่คืออะไร
1: คือพี่ต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มา5ที่ก็พอพี
0: ่5ที่นะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมไปนะครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับพี่เจฟ
0: 5ที่นะ5ที่ในมหาลัยพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ไปทางไหนก่อนล่ะตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนดีกลับมาก่อน
2: หลังจากที่ได้รับภารกิจให้ตามหาพิพิธภัณฑ์5แห่งในมอเกษตรอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายรูปให้ดูเป็นหลักฐานนะครับเอาล่ะสิครับจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าแล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยครับ
0: โทษจ้าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนมั่ง
7: ต้องไปทางโน้นนะครับ
2: โชคดีนะครับที่ได้น้องๆใจดีที่ช่วยบอกทางให้จากห้องสมุดมุ่งหน้าไปไม่ไกลครับตลอดทางก็ร่มรื่นเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็มาถึงที่แรกเลยครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์คณะวรรณศาสตร์จัดแสดงเรื่องราวธรรมชาติของพระนครในยุคต้นๆโดยจำลองไว้ในตู้กระจกเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไประหว่างชมเลยครับเอาละครับไปหาตัวช่วยกันต่อดีกว่าครับ
0: น้องครับน้องครับแถวนี้มีที่ไหนเที่ยวบ้าง
8: ก็จะมีเดอะมอลล์งามแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว
0: เดอะมอลล์งามไม่ใช่หมายถึงในมอเกษตรนี
8: ่มอเกษตรหรอมอเกษตรก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มด
2: ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์มดแหล่งรวมเพื่อนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยอ๋อส่วนเจ้าตัวยักษ์เนี่ยเป็นแค่แบบสำรองนะครับนอกจากได้เห็นมดกว่า700สายพันธุ์แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงกำเนิดของมดวิวัฒนาการการสื่อสารการหาอาหารสังคมการสร้างครอบครัวการแบ่งงานความสามัคคีและที่สำคัญที่ผมเพิ่งจะรู้คือจริยธรรมของมดครับ
9: อันนี้มดกำลังต่อตัวเพื่อจะดึงใบ2ใบนี้มาสร้างรังไงมาสร้างรังอย่างเงี้ยคล้ายๆรังอย่างเงี้ยแต่ใบมันห่างกันมันน่าจะต่อตัวนี่คือพลังความสามัคคีไงเราที่เห็นว่าเออเนี่ยว่ามันมีความสามัคคีนะถ้ามันไม่สามัคคีเนี่ยมันไม่สามารถอยู่รอดได้
2: หลังจากสอบถามจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์แวะเข้าไปสักการะสักหน่อยดีกว่าครับสถานที่ต่อไปนะครับคือศาลา6เหลี่ยมครับในอดีตถูกใช้เป็นที่จอดจักรยานเรียงรายรอบศาลาเต็มไปหมดปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมด้านในจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตรถือว่าเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ

0: มาถึงตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงข้อดีของการใช้จักรยานถึงแม้ว่าจักรยานจะช้ากว่ารถยนต์แต่ในความช้ากลับทำให้ผมสามารถหยุดสังเกตต่างๆรอบตัวได้ช่วยให้ผมได้เห็นอะไรดีๆชัดเจนขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้รถยนต์ซะอีกครับต้นนนทรีทั้ง9ต้นตลอดแนวนี้นะครับในหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อ29พฤศจิกายน2506หรือว่าเกือบ50ปีมาแล้วครับเดี๋ยวนี้สูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างดีเลยครับหลังจากพักจนหายร้อนแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของมหาวิทยาลัยเลยครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ด้วยความสะดวกสบายของการใช้จักรยานที่นี่ปั่นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับได้รวบรวมพันปลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันรวมถึงวิชาการทางการประมงยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเลยครับปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แมลงครับแหล่งจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกตัวอย่างของแมลงทางเศรษฐกิจแมลงที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์รวมถึงวงจรชีวิตของแมลงเรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงไว้อย่างจุใจเลยครับผมเองก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับว่าที่มอเกษตรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายเลยครับและที่ไปมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเส้นทางจักรยานที่ผมปั่นในวันนี้นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็นเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบก็คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ยาวกว่าถนนเยาวราชแล้วก็สั้น
1: ติ้งตรงนี้เนาะ
2: เรียบร้อยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์5ที่ตามสัญญาน
3: ี่ไงเพื่อนพี่เจฟที่เราเล่าให้ฟัง
2: สวัสดีครับ
3: นี่เพื่อนผมครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: เป็นไงบ้างคะพี่เจฟมาเที่ยวที่มหาลัยของเรา
5: โอ้โหไปปั่นจักรยานเที่ยวนี่สนุกดีนะบรรยากาศนี่แบบว่าร่มรื่นมากเลย
6: มอเกษตรเรามีดีอย่างนึงครับคือเรามีเส้นทางโดยเฉพาะของจักรยานครับคือเราสามารถย้อนสูงย้อนสอนได้หมดเลยแต่เรามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไม่ได้ครับย้อนสอนมาโดนบ้าครับ
5: เรามีสิทธิพิเศษใช่ไหม
6: สิทธิพิเศษ
5: ใช่แล้วคิดยังไงกับโครงการนี้โครงการ KU Bike เนี่ย
4: คนไลค์เลยค่ะโครงการ
5: แล้วเพื่อนๆที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหม
3: ก็บ่นเรื่องแบบที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยครับ
7: คือเพื่อนผมมีคนนึงเป็นแบบเขามีความคิดที่เวิร์กมากคือเขาขับรถยนต์มาจากบ้านแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยไปจอดที่ที่คือไม่มีคนจอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขับจักรยานมาจากที่จอดรถแล้วก็มาที่คณะแล้วก็ใช้กับจักรยานทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นก็ค่อย
5: ก็พับเก็บท้ายรถ
7: ใช่
5: เพราะเดี๋ยวนี้จักรยานพับเยอะนะ
7: ใช่เวิร์กมาก
5: แล้วคนอื่น
4: เราหันมาใช้จักรยานกันทั้งมอนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนคงเป็นภาพที่แบบเอ้ยนิสิตเกษตรใช้จักรยานหมดเลยอะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้น่ารักดีเนาะ อ่ะโอ้โหวันนี้พี่สนุกมากเลยนะครับได้ดูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรยานที่มหาลัยเกษตรนี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะแล้วก็ปั่นต่อไปสู้ๆสู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และแล้วการตามรอยเส้นทางจักรยานแดงในรั้วเขียวก็มาถึงจุดสิ้นสุดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับรู้สึกคุ้มมากเลยนะครับที่ตัดสินใจมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองจักรยานต้นแบบเล็กๆซึ่งถ้าหากที่อื่นๆมีการปรับใช้จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้โดยอาจจะเริ่มจากชุมชนเล็กๆหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทำ

เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับที่สถาบันการศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างคนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ด้วย

0: Psycho Diary สวัสดีครับ
1: มันมีมารยาทอยู่อันหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจอดจักรยานกันเนี่ยเป็นแถวเว้นตาบเนี่ยถ้าไปทำล้มมันก็จะไปล้มทับคนอื่นนะก็จะต้องยกกลับคืนมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็ช่วยกันนะยิ่งเป็นนิสิตหญิงก็ทำล้มก็จะมีคนเข้ามาช่วยยกให้เพราะยกยากนะยกขึ้นมาตั้งเป็นแผงเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นะพอจักรยานล้มปั๊บคนแถวนั้นก็จะหันมามองใครทำล้มคือจะเป็นที่จับจ้องอ่ะคือลักษณะของสังคมที่ดูแลกันเองเป็นสังคมน่ารักซึ่งมันหาไม่ได้ละปัจจุบันนี้

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหาร

กลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บราชการใน

องค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิบทออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทตุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์

รประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์

การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: ที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
1: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: ครับ
1: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
0: ครับ
1: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
0: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็หลังจากนี้ก็คงโจทย์ก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งบ
0: ได้ว่าเมื่อปีก่อนๆ ก็จะเป็นเคสที่มีต่อเนื่องกันมาเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกเงินแล้วก็มีเรื่องของสีกาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: ร
0: อบนี้เช่นเดียวกันนะครับพระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าอาวาสนะครับวัดดัง
1: โอ้ดังนะครับดังมากคือทั้งในแง่ของ
0: ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกว่าบัตรสนเทศหรอ
1: ที่เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
0: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
1: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
0: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
1: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
0: ไปเป็นเด็กวัด
1: ตั้งใจเลยตรงนั้น
0: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
1: คือเขาดังมากซึ่งคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
0: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆนั่นจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
1: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้าน

0: วันนี้อีกร้อยกว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่ไหม
1: 4-5เครื่องประมาณ
0: 4-5เครื่องพังเจงไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้าน
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อม
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร
0: ับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับสามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้นะครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดคนนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้ว

0: เทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
1: ใช่ครับเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับ
0: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
1: ด
0: ้
1: วยนะ
0: คะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
1: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
0: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
1: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะครับ
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
1: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
0: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรค African National Congress หรือพรรค ANC ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะ

0: โยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากการขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาวอ
0: ย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วล่านี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของ ประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13จนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปย์นะคะที่เราปั่นกันนะคะปั่นกับเท้าก็เซเปย์อ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปย์นะคะเซเปย์ต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลียิมเบียนลียิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซ่แล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลียิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยิงก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลียิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะคะปัสการถเมย์เนี่ยมีแค่รถเมย์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปดูอะไรได้บ้างนะคะยังโงกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมตะเคลุเลยิมเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมนะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยิมเปียนเนดูเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลีเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အလားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ကြော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
0: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้อาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะengineer ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียว zite zite นะคะ zite เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลซามานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่แบบเราใช้แรงงาน ทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลลูปาตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูปาตะเลคำที่สองบาอโลอากาศลูปาตะเลบาอโลอากาศลูปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะนอสยาบาจะนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่แบบอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: ตะไส้แล้วเนาะแม่มาอลุ่ลุบาตะแล
3: จม่าดูนาปิ้วเสียมาบา
2: หุล่ะเบเสยอมมาแล
3: สิริลาสิยอมมาบาดาเน่อโกอเบมาอลุ่ลุบาตะแล
2: อ๋อจโนกะมหิดลตักกะโตกะจ้องตาบา
3: อ๋อต้วยยะดาวันดาบาเดโ
2: อเคจโนแลต้วยยะดาวันดาบาเดคะเนี่ย
4: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
0: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลังการร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหารสองคนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Because this one single-hearted unity, so single-hearted unity among the soldiers and people, and this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 우리나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대한 입장을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: Thank you very much.
2: Says that the armistice agreement signing hold, and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
3: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953. Mm-hmm.
4: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับนี
1: ่ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคครุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. Mm-hmm. And these are the ginseng. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. Mm-hmm. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to be in the temples and kitchen things. And these clothes is for the normal people, and these were used by noble people during that time. Mm. And this is the model of the 31st king.
1: Mm.
3: So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do they have two?
3: Is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, selling they have built the, they have drawn the Orion's belt and great bear.
4: Lion and bear.
3: Bear. Orion's belt. It's a star shape.
1: I think that and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
3: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: it's a roll of the cloth
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์
2: รดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียอุโมงค์เป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไป

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว100ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปยอนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลถือว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดู

พวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: but I haven't booked the tickets yet.
1: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
0: Really?
1: Yeah.
0: That would be great, thanks.
1: No problem. So when are you leaving?
0: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
1: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
0: What time is the evening flight?
1: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
0: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
1: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
0: Economy, of course. You know I can't afford business.
1: Hey, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
0: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
1: It's 20 kilos.
0: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
1: Yeah.
0: How much does this ticket cost?
1: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
0: That's fine. Let's book it.
1: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
0: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลัง
8: วิเศษด้วยเหร
5: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:00 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองประดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปาบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยถึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษThank you.

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายอยู่ค่ะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเค้าอยู่ตรงเนี้ยคุณข้ามไป
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิดศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิดได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิดเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไข

0: เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไข่เลย
1: ใช่
0: คุณยายบัวไข่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นที่สถานีนู้น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรบ้างไหม
1: เขามาเขาญาติญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณตาตังเลยนะในบันทึกคุณตานิดได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
2: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยสมัยสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิดอ่ะ
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างเนี่ยแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: มี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ยายพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เนี่ย
0: โห
1: ผุมาแล้ว
0: เก่าแก่
1: อันนี้ก็ของเขาเนี่ยดูพ.ศ.เนี่ยพ.ศ.เขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ่ะคุณแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณยายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณยาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณยายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณยายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณยายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้
0: ม
1: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละครับ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกการเมืองท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังสิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับ
1: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
2: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางไทยนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางอัตประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy.It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmissions of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุจจิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอัทธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลก

ในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาถเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับ

นันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบผู้ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัว
เข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใส

ได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าอันตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการ
บันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เอ๋ยใหญ่ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยสั้นบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไรค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไรนะคะสั้นบอสั้นบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะ

0: หยางแดหยางแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจ๋อจอกจ๋อจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม่ม้วนค่ะ ต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามใดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าใดคำว่าเท่าใดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าใดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแฮงบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักสักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนอย่างจึงอยากได้เน
2: า
1: ะ
2: ระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักสักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
1: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: คอยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งคู่และต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ่
2: เจ้าคอยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายชนิด มันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด

0: เอ๊มีห้านใดงามๆแด
1: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อค่อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข่อยบ
1: ่ข่อยบ่ได้ไปน้ำดอกข่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
0: ห้านสิอัดยามใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
1: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
0: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
1: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนปุ้งหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุน ดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซ่และคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
3: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นทมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปลองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละ

0: บุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตุ่นไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยงอ
0: าจารย์คือบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ในทั้งกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะครับ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: ของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: มหาศาลมาก
1: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
0: ที่เดียวนะครับ
1: ที่เดียวเป็นมูลค่า

0: เยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่ากับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะ เราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะคร
0: ับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ามีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากถวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่าเอ๊ะรถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลยแล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5

0: นะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
0: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของนะ
1: ครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
1: ี้เอง
0: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
0: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
0: ครับ
1: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมัน
1: ทวน
0: น้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้า ฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือก

0: ที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: คอนพระเพงหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอีลาวดีนะช่องอีลาวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอีลาวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่2 อันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ขายของที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แม้ว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันแม่น้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของ

0: การต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. หรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของ

0: สรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเออเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
0: ค่ะ
1: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต
1: ้นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
0: เอ๊ะเมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
1: แฟนๆรายการจะงงว่าเอ๊ะเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
0: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
1: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
1: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
0: ก็คือสามารถ
1: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
0: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
1: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
1: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
1: มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ความปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
1: อัน
0: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
1: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
0: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
1: ใช่
0: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
1: ตัวนี้นะครับแล้วก็
0: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
1: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
1: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
0: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
1: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับ มีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
0: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
1: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
0: ซาวิลูโอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
1: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
0: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
1: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่ง
1: จริงแล้วเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
0: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
1: คะ
0: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
1: งแวดล
0: ้
1: อม
0: ได้
1: ด
0: ้
1: วยนะ
0: คะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
1: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
0: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาใต้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
1: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
1: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะคร ับ
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
1: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
0: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆ เนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโร ริลาล่าแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่

0: โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันแนชั่นแนลคอนเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวค่ะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: ใช่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: คราวนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ประกาศเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งใน

0: ครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะ
0: ครับน่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำ

0: ำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะแล้ววันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมนราวิทย์องคามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day.Will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้า

นะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเคิลจักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลีจีนเบียลีจีนเบียนะคะเราเคยเรียนลีเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลีจีนเบียก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยีนก็คือเครื่องยนต์เบียก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลีจีนเบียนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะคะบัสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้าง นะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวใหญ่เปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวใหญ่เปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งก้าหนีประการตัวใหญ่เปรูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยิมเบียเนตัวใหญ่ตะนายเล่าจาบาเมตะเกลุเลยิมเบียเนตัวใหญ่ตะนายเล่าจาบาเมเนาะตะเกลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยิมเบียเนด้วยเครื่องบินตัวใหญ่ไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุเลยิมเบียเนตัวใหญ่ตะนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบิน

0: เราไปกับรถยนต์นะรถที่ไปจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนี่ยตัวหญิงสักหนึ่งนาทีเราจะไปไหมตะเกลุกาเนี่ยตัวหญิงสักหนึ่งนาทีเราจะไปไหมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
1: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
1: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
1: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอไก่ค่ะอโลอไก่ก็คืออาชีพ

นะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลไก่เนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบลิ้นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิ้วสยามะตูนาปิ้วสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิ้วสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จะตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวเจเตเจเตนะคะเจเตเอาเกษตรกรล่ะคะที่เป็นทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่เป็นเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อลุตมาถ้าหาว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งปาอลุลุปาตะเลนะทำงานอะไรคะบาอลุลุปาตะเลคำที่สองบาอโลอากายลุปาตะเลบาอโลอากายลุปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะอ้าวถ้าหาว่าเป
เป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะหนอ

0: หรือป่าทะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะหนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: จะใส่แล้วเนาะแม่มาอลุโลบาตะแล
2: จะมาดูนาปิ้วเสียมาบา
1: เอาล่ะไปใส่ยอมมาแล
2: ซีลีลาใส่ยอมมาบาดาแน่อโกอ๋อแม่มาอลุโลบาตะแล
1: อ๋อจนอกมหิดลตักกะโตกะจ้องดาบา
2: อ๋อตุ้ยยะดาวันดาบาเด
1: โอเคจนอแลတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: พม่าถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
4: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: This root beer is really good. Where can I throw it away? I can.
1: You can throw it away in the recycle bin.
0: Oh, you're right. I always forget that you always separate your trash.
1: I try to help the environment in any way that I can.
0: Yeah, me too. I've been riding my bicycle to school every day.
1: Really? That's great.
0: My parents' place is not that far from the university, about 15 minutes ride. And that way I can also save on transportation costs and also help reduce the air pollution as well.
1: I agree, and you get regular exercise every day.
0: Right, I've been feeling healthier and energized lately.
1: Yeah, I've noticed that people prefer to use public transportation or ride their bike to work. Air pollution has become a very serious problem in major cities.
0: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and it had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Me too. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
1: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหารสองคนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี

0: first it says that the armistice agreement signing hold. Mm-hmm. And so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950. Mm-hmm. But they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
1: agreement,
0: armistice agreement, on July 27, 1953.
2: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: ไม่สำหรับใคร
1: ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราพึ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: To sell in export ginseng porcelains and ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. And these are the ginseng. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these bags used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the noble, for normal people.And these were used by noble people during that time. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
4: Why do you have two? Why do you have
3: two? One is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb.And inside the tomb, we closed it because we have to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, selling, they have built the, they have drawn the Orion's belt and great bear.
5: Lion and bear.
3: Bear?Orion's belt. It's a star shape.
4: I think that and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
4: Oh.
3: So they bombed at the back, Yamanjo had. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: it's a roll of the cloth
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์
2: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักร

ความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุ่งขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอานมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โคกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีโปยอนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกร

0: และดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสากลล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหลือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

ทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่ผีแมนแม่โยช่วยทุกคนเชยผมแม่ชักแม่อยู่อยู่อมแน่ผมแม
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างนั้น
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบมีอะไร
6: ม
5: ี
6: ที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไร
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได
2: ้คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะคะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ้าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราทำได้สบายเลย

ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโลงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโลงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโลงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ่านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามถังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ย1ปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ ่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะ

0: ที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของโบโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโรงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพุทธหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวการตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียงกันไปเรื่อยๆ
4: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
5: A1 ค่ะ
4: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรอคะ
1: เพราะตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
4: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
1: ตามแบบแผนการวาง
4: อ่ะจะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
1: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลย

เห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะส่งคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกับอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีอาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางกะพ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะพ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: เออทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
6: ถ้าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ย

0: ันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษมากเชื่อใช่ปะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี้ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
1: ถ้ำลงเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

าหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถัง

ลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดี

อีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราช

เห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระภูเขาสิเนรุขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไว้ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทําให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทําเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทําควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทําอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทําให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะเรานั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่า

ชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อ
ทรงสรรเมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ทาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นไข่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยางย้อนหยางคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่า

จักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคําว่าจักเป็นคําถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไหนแนวไหนหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไรค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไรนะคะซันบอซันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแดหยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบ

จักกี้เรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม่ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไหนคำว่าเท่าไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะ

0: งองัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยางแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักซักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
2: า
1: ะ
2: ระยะนี้ฝนตกทุกมื้อเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักซักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
1: ค่อยได้ส่งตัวนึง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
2: ่เจ้าค่อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
2: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อค่อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำค่อยบ่
2: ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดย่ำใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
2: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
2: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้ส่งโตหนึ่งค่อยได้ส่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าส่งส่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้ส่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะ

ทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อย

0: ไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคุณลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
1: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์

0: หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ครัวรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นทมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดังการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดังความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดังทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดังรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี

ลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยงอ
0: าจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: ั้งกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดา

0: ามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
1: อ
0: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
1: นึกภาพตามนะ
0: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: ของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่าก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าก็คือที่ทวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ทวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้ามาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องดำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดัน

0: เขตอุตสาหกรรมของพม่า
1: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เนี่ยนะครับ
1: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตร
0: คือในอาเซียนทั้งหมด
1: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
1: ่
0: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
0: เป้าหมาย
1: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
0: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้กีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
1: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
0: เพราะว่าใกล้เขา
1: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริง
0: ร
1: นะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
0: ่ๆ
1: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
0: ก็สูญเปล่า
1: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
0: ที่ไหนก็ตาม
1: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำ อเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
0: นะครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
0: วัน เดียวเอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังนะครับของในเขตยูนนานพวกนี้

0: ง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะครับ
1: ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: ความเพ่งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของสารวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าสารวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิระวดีนะช่องอิระวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิระวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะ ขนของไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับแต
0: ่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี้
1: ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ครับคือ

0: สถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคูหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง medical hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่131
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
1: ่
0: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
1: ี
0: คุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดัง จากเมืองไทยไปครับก็คือวง

0: ที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาคือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวนคนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมาย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากผู้เรียนหน้ากากจิงโจ
1: ้
0: เดินอยู่อะไรเดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะ

0: ดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเต็มอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: มั้ยคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมี คอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโน

0: 主催する第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะ

0: จัน
1: ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็ texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายหรือการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
2: Clearly the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Wanwari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sri Wanwari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาหุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: โอ้โหเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทำบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัด

0: ความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เลย
2: เกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
3: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
4: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
5: เอ้านี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้ว
4: เอาคืนมานะ
2: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
4: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุดวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเนซ่า
3: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
2: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
3: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
6: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
3: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
2: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
3: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
2: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
3: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
2: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
3: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
2: นั่นสิ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ

0: าชินสวัสดีค่ะเนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: ฮกเกแปลว่าใช
1: ่ฮกเกแปลว่าใช
0: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช่
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
0: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
1: โอ้ยอุ้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
0: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
1: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
0: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์มากสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้าย อย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั้นไปแน่ๆเลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
5: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
4: บันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
5: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
4: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
5: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
4: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
5: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
4: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
5: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
4: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
5: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
4: เฮ้ยนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
6: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: งี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื่นกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถ
0: ถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเหรอหิวอ่ะ
7: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
0: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
7: ได้เลย

0: So where do your parents live?
1: They live in Lamphun with my older brother. He and his wife has a vegetable farm there.
0: That's nice.
1: Yeah.
0: Do they have children?
1: Yes, two. A son and a daughter.
0: How often do you see them? They must miss their uncle.
1: I visit them whenever I can. Usually once a month.
0: Do you talk to them often?
1: I video call my niece and nephew every day almost. I love talking to them. They always have funny stories to share with me. What about you? Where do your parents live?
0: My parents live with my younger sister in Phetchaburi. She and her husband have a small restaurant. Mm. He's a great cook.
1: Do they have any children?
0: Yes, they have twin boys. They're almost 5 years old now.
1: Mm. They must be a handful.
0: Yes, they're very energetic and lively. But I love playing with them. We usually go cycling and we play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Phetchaburi, but they live with my uncle.
1: Mm. How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: 不夜城，正一座充满生命、艺术文化和笑容的城市。曼谷，泰国的首都，被评为世界顶级旅游城市之一。有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹。

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกากบานกากบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคืออาทานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะมาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์สีบาร์สีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกซือเกียนจุกซือและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีซือกีซือต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตียบเวียนห่างคงเตียบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามัคคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหงเซินเวียนซูลิกเหงเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามัคคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดิลเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยาก

สีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยหล่าหย่าวันแองเอ๋ยหล่าหย่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหย่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่าบ่าวหย่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองหงอกหล่าหย่ากิงซวงองหงอกหล่าหย่ากิงซวงองหงอกก็คืออะไรคือคุณหงอกปู่หงอกตาหงอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองหงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยหล่าหย่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเบียดแปลว่าภาษาเวียดนามที่เดวไหนแองหอกเตียงเบียดเดวพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเบียดได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเดลดูจิลามเวียกเดลจิลามเวียกเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับกันโตยลามเวียกกงตีเซเปโตยลามเวียกกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่าย
นะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงบังก๊กแอมสงบังก๊กน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังก๊กนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลอยนะครับคำว่าซินหลอยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลอยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลอยตอนไหนนะฮะซินหลอยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับเราถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลอยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลอยแองเตนลาจีอะซินหลอยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินหลอยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินหลอยโตยเดนหมวนซินหลอยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลดนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินหลอยโตยคงเหี่ยวนะครับซินหลอยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบ่งเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบ่งเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเซิดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มาก
นะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่าน

แซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะ

0: thủy đẹp quá. Cô thủy đẹp quá. แปลว่าอะไรแปลว่า a thủy đẹp quá สวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอนไหนกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบ่ายทีคงขอหลำบ่ายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านดูเด่น
2: มิงตือบางก๊กเด่น
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใ
4: ช่ไหมว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย
4: ์ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020

0: 2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
1: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
0: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
1: ใช่แล้วลดการเกษตรลงนะครับ
0: ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
0: ้
1: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกัน
0: Oh.
1: นะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
0: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: กำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기ก็ที่นี่โยคือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมซิกจูมุนไฮเกโย
0: อึมซิกจูมุนไฮเกโย
1: ค่ะอึมซิกจูมุนไฮเกโยคือว่าอึมซิกคืออาหารจูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมซิกจูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: ค่ะอร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุน2คือว่าสอง1อินบุนคือว่าสำหรับหนึ่งท่าน2อินบุนสำหรับสองท่านก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับสองคนจูเซโยคือขอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิ더จูเซโย
0: กิมจิ더จูเซโย
1: ค่ะกิมจิ더จูเซโยกิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จักแน่นอน
1: ก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더จูเซโยจูเซโยคือว่าขอ더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็더주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
0: ร
1: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: คิดาเรียวจูเซโอขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโอแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทูนนะคะ
0: ค
1: แล้วจะบอกว่าบาชิเกะดูเซโอทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
0: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะมาชิเกะทุเซโ
0: อลูกแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
0: ่ท
1: านนะคะว่าใช้บอกเกสมีดา
0: ใช้บอกเกสมีดา
1: ใช่ค่ะใช้บอกเกสมีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าชาร์ลมอกัสมิดา
0: ชาร์ลมอกัสมิดาเปลี่ยนจากมอกเกตเป็นมอกัสมิดา
1: ใช่ค่ะมอกเกสมิดาก็เป็นอนาคตมอกัสมิดาก็เป็นอดีตแล้ว
0: กินแล้วอิ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
0: อายุมากกว่าก
1: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
0: มาถึงหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
1: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
0: อ๋อแอบหน่อยแอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะคร
1: ับ ใช่ครับก็ถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าต้อง
0: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้ครับ
1: ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได
0: ้
1: คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
0: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
1: ต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
1: ค่ะ
0: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
1: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
0: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
1: แล้วปุลโกกิ
0: ก็มีเสียงแล้วก็ปุลโกกิหมูย่าง
1: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
0: วันนี้ไม่รู้จักครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
0: พิซซ่า
1: เกาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างนึงบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คงเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยทุลสดบับ
0: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
1: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทุลสดบับ
0: ทุลสดบับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
1: ได
0: ้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 돼지갈비 1인분, 돼지불고기 1인분, 생불고기 1인분, 파전 하나, 김치찌개 하나, 물냉면 하나 주세요. 맛있게 드세요.
1: 잘 먹겠습니다.

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอบอกเกลไกโอบิบิมบาบบอกบิดามาชิอัตเตโอมาชิสอยโอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะหิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพพุลลอยโอเปคือว่าถงเปโกพายโอแล้วกินแล้วก็เปบุลลอยโอใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอมอกึลกายโ
0: อมอ
1: มอกึลกายโอมอคือว่าอะไรมอกึลกายโอก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอมอกึลกายโ
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับมอกึบซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกึบซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกึบซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกึบซิดาแล้วทูลซอบบะมอกึบซิดาแล้วบุลโกกิมอกึบซิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีนะครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกึบซิดาม
0: อกึบซิดาม
1: อกึบซิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกึบซิดา
0: ครับ
1: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: มาชิออเตโยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติออเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิสอยโอมัดคือรสชาติอิสอยโอมีรสชาติไหมคะว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟสอย
0: โอออฟสอยโอคือไม่มี
1: ไม่มีรสชาติมัดออฟสอยโอก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสอยโอมัดออฟสอยโ
0: อเอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาอบเสิร์ฟเสียใจใช่
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสอยโ
0: อครับผมมาชิสอยโออร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโอแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล้วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวโชโย
0: โชโย
1: ค่ะ
0: ร
1: สชาติ4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือก็ชูใส่กชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโย

0: ใช้ได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
0: ับอ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะเบบ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟวิ่งแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
1: แต่บอกเขาได
0: ้บอกได
1: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
0: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
0: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
1: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
1: อาจู
0: ค่ะเบวอยแล้วเผ็ดคือเบวอยเผ็ดมากอาจูเบวอยเค็มมากคืออาจูจ้ายเปรี้ยวมากอาจู
1: เชย
0: อาจูเชยแล้วหวานมากอาจูทารายถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวายโชกุมเมวาย
1: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

미어 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

배고파요. 배고파요. 배고파요. 배고파요. 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥.

0: 밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 매워요. 매워요. 짜요, 짜요, 싱거워요, 싱거워요, 쉬어요, 쉬어요, 달아요, 달아요, 설탕, 설탕, 소금, 소금, 식초, 식초, 고추, 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานาโยสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึง

0: เรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
1: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวคือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: We usually go cycling and we play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Phetchaburi, but they live with my uncle.
1: How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
9: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
10: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
11: ค่ะ
10: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไร

0: คือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับ

0: 种触摸充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Back to the beginning and villain. The art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadamnon Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fight, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchadamnon continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: The beauty of Muay Thai. Muay Thai is not just a sport. มวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขสายหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามค่ะซึ่งเป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามได้ค่ะและ2นะคะสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะได้ลองดูว่านะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณของ 4x กับ 5x ยกกำลัง 2เดี๋ยวเรา

0: มาพิจารณาทีละเอกนามนะคะนักเรียนคะ 4x เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะ 5x ยกกำลัง2ล่ะครับเป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: ทีนี้ถ้าคุณครูต้องการหาผลคูณของทั้ง2เอกนามนี้ล่ะคะเราจะทำได้อย่างไรเราก็จะสามารถใช้สมบัติอะไรคะการสับที่และการเปลี่ยนหมู่การคูณได้ใช่ไหมคะเราก็จะนำนะคะ4คูณด้วย5นะคะและ x คูณด้วย x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งในวงเล็บแรกค่ะ4คูณด้วย5ได้เท่าไหร่คะ
1: 20
0: x คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: x
0: ยกกำลัง3ถูกต้องเพราะว่าเราสามารถใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ใช่ไหมคะฐานเหมือนกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองดังนั้นผลคูณของข้อนี้ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลคูณเป็น 20x ยกกำลัง3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็จะทราบค่ะว่า 4x และ 5x ยกกำลัง2ค่ะต่างก็เป็นเอกนามทั้งคู่ใช่ไหมคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเอกนามเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณนะคะของเอกนามกับเอกนามค่ะเราจะนำค่าคงตัวมาทำไงกันคะคูณกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองโดยใช้อะไรคะสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะและนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองค่ะโดยที่การคูณกันของเอกนามนะคะเราก็จะใช้สมบัติของเลขยกกำลังมาช่วยหาคำตอบนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทราบแล้วค่ะว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั้นหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนั่นนะคะในตัวอย่างที่1 นะคะจงหาผลคูณของ 5y กับ 9z นั่นเองค่ะดังนั้นจากที่เราทราบแล้วค่ะว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามเริ่มแรกเราจะทำไงคะนำอะไรเอ่ยนำค่าคงตัวมาคูณกันใช่ไหมคะแล้วก็นำตัวแปรใช่ไหมคะในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า 5y เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: 9z เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะสังเกตดูว่า 5y นะคะก็คือ5คูณด้วย y นั่นเองนะคะส่วน 9z ก็คือ9คูณด้วย z นั่นเองค่ะดังนั้นจากที่เราทราบเลยว่าผลคูณของเอกนามกับเอกนามเราหาได้ไรคะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวของแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือนำ5คูณด้วย9หลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ y คูณด้วย z นั่นเองค่ะเห็นไหมคะแล้วไงคะ5คูณ9ได้เท่าไหร่คะ
1: 45
0: y คูณด้วย z ได้ y z นั่นเองนะคะทีนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ผลคูณของเอกนามกับเอกนามในข้อนี้เป็น 45yz นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะนี่คือตัวอย่างของการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในตัวอย่างที่2บ้างนะคะนี่นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาผลคูณนะคะระหว่าง3x ยกกำลัง 2y คูณกับ -5x นะคะข้อนี้เนี่ยเราดูก่อนว่า 3x ยกกำลัง 2y เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: เป็น
0: เอกนามนะคะ -5x เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะแปลว่าข้อนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามดังนั้นเริ่มแรกเราจะทำยังไงคะถูกต้องค่ะเราก็ย้ำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ3คูณกับลบ 5ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเราทำไงต่อคะถูกต้องค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะซึ่ง x ยกกำลัง 2y คูณกับ x ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะในวงเล็บแรก3คูณด้วย -5 ได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ 15
0: ถูกต้องค่ะต่อไป x ยกกำลัง2คูณด้วย y คูณด้วย x

ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง3วานั่นเองนะคะสังเกตดูว่า x ยกกำลัง2กับ x 2ตัวนี้มีฐานเหมือนกันเราสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะผลคูณของข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในข้อนี้ได้เป็นลบ15 x ยกกำลัง3 y นั่นเองค่ะถูกต้องเป็นไงคะง่ายไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักการคูณที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองนะคะแปลว่าจะต้องมีนะคะเอกนามนะคะกับพหุนามคูณกันนั่นเองนะคะทีนี้เราจะหาคำตอบได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนะคะเราสามารถทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้หลักการคูณของเอกนามเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะมาดูในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง 3b กับ b บวก1นั่นเองเริ่มแรกนั่นเองคะ3 b เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเป็นเอกนามใช่ไหมคะ b บวกด้วย1เป็นเอกนามหรือเป็นพหุนามคะเป็นพหุนามนะคะแปลว่าข้อนี้ค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองจ้ะทีนี้ค่ะเราจะทำได้อย่างไรนะคะจากเมื่อสักครู่บอกว่าใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนี่แหละค่ะเนี่ยก็สามารถนำ 3 b นะคะแจกแจงคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้เลยนะคะเห็นไหมนำ 3b คูณกับ b นะคะแล้วก็ 3b คูณกับ1นั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนก็จะได้เป็น 3b คูณด้วย b ในวงเล็บแรกนะคะแล้วก็บวกด้วย 3b คูณด้วย1นั่นเองค่ะนี่คือเราใช้สมบัติการแจกแจงก็คือการนำเอกนามค่ะเข้าไปคูณนะคะในวงเล็บนั่นเองนะคะหลังจากนั้นคะเรียนคะ 3b คูณด้วย b ได้เท่าไหร่คะ 3b ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปวงเล็บหลังล่ะคะ 3b คูณด้วย1ได้เท่าไหร่คะ 3b นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ค่ะว่าผลคูณนะคะของเอกนามกับพหุนามในข้อนี้ก็คือ 3b ยกกำลัง2บวกด้วย 3b นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะมาลองดูในตัวอย่างถัดไปค่ะค่ะในตัวอย่างที่4นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง 2x ยกกำลัง3ลบด้วย5กับ 3x นั่นเองค่ะลองดูว่า 2x ยกกำลัง3ลบด้วย5เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเป็นพหุนามนะคะถูกต้องค่ะและ 3x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเป็นเอกนามนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองนะคะทีนี้เราจะทำยังไงเอ่ยเหมือนเดิมใช่ไหมใช้สมบัติแจกแจงนั่นเองก็คือเราสามารถที่จะนำเอกนามนะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้เลยไหมคะได้เลยนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้เป็น 3x คูณด้วย -5 ใช่ไหมคะแล้วก็ 3x คูณด้วย 2x ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่า 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x นะคะบวกด้วย -5 คูณด้วย 3x นั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็สามารถนำเอกนาม2เอกนามมาคูณกันได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะ 2x ยกกำลัง3คูณกับ 3xทำไงคะเราก็จะนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนใช่ไหมคะ2คูณ3ได้6ถูกต้องค่ะ x ยกกำลัง3คูณ x ได้ x ยกกำลัง4นะคะถูกต้องในคู่แรกนะคะต่อไปคู่หลังกันบ้างนะคะลบ5คูณด้วย 3x เราก็จะนำลบ5คูณด้วย3ก่อนได้เท่าไหร่คะลบ15แล้วก็ตามด้วย x นั่นเองนะคะค่ะดังนั้นผลคูณในข้อนี้เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่าง

0: เอกนามกับพหุนามในข้อนี้นะคะก็จะเป็น 6x ยกกำลัง4ลบด้วย 15x นั่นเองค่ะนะคะสังเกตดูว่าจากในส่วนนี้ค่ะเราก็สามารถละเครื่องหมายบวกได้ใช่ไหมคะเป็นไงคะตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะทีนี้นักเรียนคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหาคำตอบในข้อนี้สังเกตดูว่านะคะในข้อนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนพหุนามจาก 2x ยกกำลัง3ลบ5ให้อยู่ในรูปของการบวกใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะนิยมทำนะคะเห็นไหมโจทย์เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนได้เลยก็คืออะไรคะนํา 3x หรือว่าเอกนามของเรานะคะใช้สมบัติแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x นะคะลบด้วย5คูณด้วย 3x นะคะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพหุนามนะคะให้อยู่รูปของการบวกก็ได้นะคะสามารถที่จะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะซึ่งคำตอบเป็นไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแล้วก็จะค่ะว่า 2x ยกกำลัง3คูณด้วย 3x ก็จะได้เป็น 6x ยกกำลัง4นะคะแล้วก็ลบด้วยค่ะ5คูณ 3x ก็จะได้เป็น 15x นะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะได้ตรงกันนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ในวิธีหาคำตอบรูปแบบใดก็ได้นะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะมาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเพื่อความแม่นยำนะคะในการหาผลคูณของนักเรียนนะคะตัวอย่างที่5จงหาปูนะคะระหว่างลบ 5x กับ x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย3นั่นเองคะลบ 5x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะ
1: เอกนาม
0: นะคะ x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย3เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเป็นพหุนามนะคะดังนั้นตัวอย่างที่5เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะทำยังไงคะเริ่มแรกถูกต้องค่ะเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองก็คืออะไรคะนํา -5x นะคะทำไมคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่า -5x คูณกับ x ยกกำลัง2นะคะในคู่แรกคู่2ก็คือ -5x คูณกับ -2x นะคะแล้วก็คู่ที่3ค่ะ -5x คูณกับ3นั่นเองนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามทีละคู่ใช่ไหมคะอ่ะคู่แรกก่อนนะคะในคู่แรก -5x คูณกับ x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือ -5x ยกกำลัง3นั่นเองบางคนจะงงว่า -5 ทำไมไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ลองดูว่าx ยกกำลัง2มีค่าคงตัวไหมคะมีคือ1ใช่ไหมคะก็คือ -5 คูณ1ก็จะได้-5นั่นเองนะคะและ x คูณกับ x ยกกำลัง2ก็จะเป็น x ยกกำลัง3นะคะเพราะว่าฐานเหมือนกันสามารถนำเลขชิมลังมาบวกกันได้เลยนะคะต่อไปในคู่ที่2ค่ะคู่2 -5x คูณด้วย 2x เราก็จะนำ -5 คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะได้ลบ10และ x คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่ที่3ค่ะ -5x คูณกับ3ล่ะคะเราก็จะนำ -5 คูณกับ3ได้ลบ15คูณ x นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราลองดูว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะข้อนี้พจน์กลางของเราเป็นไงคะจะได้เป็นเครื่องหมายอะไรนะบวกใช่ไหมคะก็คือบวกเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะแล้วข้อนี้กลายเป็นถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่างเอกนามและพหุนามในข้อนี้ค่ะก็คือ -5x ยกกำลัง3บวกด้วย 10x ยกกำลัง2ลบด้วย 15x นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามรวมถึงการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นสำหรับแบบฝึกหัดที่5ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทาง

ะคะได้ฝึกหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามแล้วก็ฝึกการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่5ของเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนด้วยกันค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะก็จะให้นักเรียนหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะในแต่ละข้อที่ครูได้กำหนดให้ซึ่งมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนก็ลงมือทำให้เรียบร้อยนะคะและในตอนที่2ค่ะก็จะเป็นการให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบหัดไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่5ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาเฉลยกันในตอนที่1กันก่อนค่ะในตอนที่1ก็จะให้นักเรียนนะคะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในข้อที่1ลบ 4x นะคะคูณกับลบ x ยกกำลัง2นะคะในข้อ1เป็นการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนคะพจน์แรกลบ 4x ค่าของตัวก็คือลบ4นะคะพจน์ที่2ของเราลบ x ยกกำลัง2ค่าของตัวก็คือลบ1นะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามี1ซ่อนอยู่นะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรคะลบ4คูณด้วยลบ1นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะตัวแปรของเราก็คือ x ใช่ไหมคะเราก็นำ x คูณด้วย x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบได้ตามปกติเลยนะคะก็คือลบ4คูณด้วยลบ1ก็ได้4นั่นเองค่ะ x คูณด้วย x ยกกำลัง2ก็คือ x ยกกำลัง3นั่นเองนะคะเพราะว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองนะคะก็คือ x เนี่ยมีเลขที่กำลังก็คือ1นะคะส่วนคูณกับ x ยกกำลัง2ก็คือมีเลขที่กำลังเป็น2บวกกันก็จะได้3นะคะก็คำตอบก็จะตรงกับที่เรียนได้เฉลยคุณครูมานะคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่1ถ้านักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางถูกต้องสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะข้อที่2

0: ส่วน2 x ยกกำลัง3นะคะคูณกับ8 x ยกกำลัง2นักเรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะ4ถูกต้องค่ะนะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะค่าของตัวในแต่ละเอกนามาคูณกันนั่นเองนะคะก็คือนำเศษ1ส่วน2คูณด้วย8ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามาคูณกันก็คือนำ x ยกกำลัง3คูณกับ x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ8ก็จะได้4นะคะ x ยกกำลัง3คูณด้วย x ยกกำลัง2ก็จะได้ x ยกกำลัง5นั่นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือ 4x ยกกำลัง5ก็จะถูกต้องเหมือนกับที่เรียนเฉลยคุณครูมานะคะเก่งมากค่ะ2ข้อนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ได้เลยคะลบ 9x กำลัง2คูณกับ 11xy นะคะในข้อนี้เรียนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะในข้อนี้ค่ะก็เป็นการคูณกันระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือนำลบ 9 คูณกับ11นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวแปรนะคะในแต่ละเอกนามเนี่ยมาคูณกันก็คือนำ xy ยกกำลัง2คูณกับ xy นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาหาคำตอบนะคะลบ9คูณด้วย11ก็จะได้ลบ99นะคะ x คูณด้วย x ก็ได้ x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะ y ยกกำลัง2คูณด้วย y ก็ได้y ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้นะคะผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในข้อนี้ก็คือลบ 99 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะ3ข้อนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ของเราเป็นการคูณกันระหว่างเอกนามทั้งหมดกี่เอกนามคะ3เอกนามนะคะก็คือลบ 5xy คูณกับ 2x ยกกำลัง 2y คูณกับ 4xy ยกกำลัง2นั่นเองนะคะในข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องนะคะนักเรียนคะในข้อที่4เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบได้หลายวิธีใช่ไหมคะก็คือสำหรับในวิธีแรกมีเรียนบางคนเนี่ยอาจจะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามในคู่แรกก่อนใช่ไหมคะอาจจะหาในคู่แรกให้ได้ผลลัพธ์ก่อนหลังนั้นก็นำมาคูณกับอีกพจน์หนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำเอกนามทั้งสามอย่างเนี่ยมาคูณกันพร้อมกันเลยก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะก็คือจะนำลบ5คูณด้วย2คูณด้วย4นั่นเองนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ xy นะคะคูณด้วย x ยกกำลัง 2y คูณด้วย xy ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็หาคำตอบเหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูเลยนะคะก็คือลบ5คูณ2คูณ4นะคะได้เป็นเท่าไหร่คะลบ40นะคะแล้วก็ x คูณด้วย x ยกกำลัง2คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะ x ยกกำลัง4นะคะ y คูณด้วย y คูณด้วย y ยกกำลัง2ก็ได้ y ยกกำลัง4นั่นเองค่ะดังนั้นผลคูณระหว่างเอกนามนะคะในข้อนี้ก็คือลบ40 x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเป็นคะในตอนหนึ่ง4ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามได้อย่างแม่นยำนะคะทีนี้ในตอนที่2กันบ้างคะเรียนปลายทางคะสำหรับในตอนที่2ค่ะนักเรียนเนี่ยจะต้องหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนะคะดังนั้นเรามาเฉลยพร้อมกันในข้อแรกค่ะนักเรียนคะ 8x คูณกับ x ลบด้วย3นักเรียนคะ 8x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเป็นเอกนามถูกต้องค่ะ x ลบด้วย3เป็นเอกนามหรือเป็นพหุนามคะพหุนามนะคะดังนั้นข้อนี้เราต้องหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามก่อนค่ะทีนี้เราทำไงคะเก่งมากค่ะเราก็จะใช้สมบัติ การแจกแจงใช่ไหมคะก็คือนำเอกนามค่ะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าในคู่แรกค่ะ 8x คูณ x ใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วย 8x คูณด้วย3นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาเอกนามคูณกับเอกนามได้เลยใช่ไหมคะ 8x คูณด้วย x ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 8x คูณด้วย3ได้24x ถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็จะว่าผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามในข้อนี้ของเราก็คือ 8x ยกกำลัง2ลบด้วย 24x นั่นเองค่ะถูกต้องนะข้อ1ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2นักเรียนคะ 3x ลบด้วย6คูณกับลบ x นั่นแหละคะ 3x ลบด้วย6เป็นเอกนามหรือพหุนามคะพหุนามนะคะลบ x เป็นเอกนามหรือพหุนามคะเอกนามนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้อะไรคะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะก็คือนำลบ x นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่า 3x คูณด้วยลบ x ลบด้วย6คูณด้วยลบ x นั่นเองนะคะ 3x คูณด้วยลบ x ก็จะได้เป็นลบ 3x ยกกำลัง2นะคะแล้วก็สำหรับในคู่หลังก็คือ6คูณด้วยลบ x ก็จะได้ลบ 6x นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้คำตอบนะคะเป็นลบ 3x ยกกำลัง2บวกด้วย 6x นั่นเองนะคะนักเรียนไม่งงใช่ไหมคะว่า 6x ของเราเป็นบวกได้ไงงงไหมคะไม่งงใช่ไหมคะเพราะว่าลบคูณด้วยลบได้เครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะคำตอบของเราตอนนี้ใครยังถูกหมดอยู่คะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่3ค่ะนั่นแหละค่ะในข้อที่3ลบ 4x ยกกำลัง2คูณกับ 8x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ลบด้วย6นั่นเองค่ะข้อนี้เป็นการคูณกันระหว่างอะไรคะเอกนามกับพหุนามนั่นเองถูกต้องค่ะซึ่งพหุนามของเรามีทั้งหมดกี่พจน์คะเนี่ย3พจน์ใช่ไหมคะนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะลบ 4x ยกกำลัง2ค่ะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะนะเราก็จะได้เป็นลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 8x ยกกำลัง2นะบวกด้วยลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 5x บวกด้วยลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วยลบ6นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามทีละคู่นะคะคือคู่แรกได้เท่าไหร่คะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 8x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคู่ที่2ค่ะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วย 5x ได้เท่าไหร่คะ
1: 20x ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ 4x ยกกำลัง2คูณด้วยลบ6แล้วคะ
1: 24x ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ผลคูณในข้อนี้ก็คือลบ 32x ยกกำลัง4ลบด้วย 20x ยกกำลัง3บวกด้วย 24x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายไปพร้อมๆกันค่ะค่ะนั่นเลยค่ะในข้อที่ก็เป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามและพหุนามนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำเลยค่ะเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าลบ 5x ยกกำลัง3คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2บวกด้วย 10x ยกกำลัง2คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็บวกด้วย15คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำเอกนามคูณด้วยเอกนามทีละคู่นะคะลบ 5x ยกกำลัง3คูณด้วยเศษ1ส่วน 5x ยกกำลัง2ก็จะได้

0: ลบ x ยกกำลัง5นะคะต่อไปค่ะ10 x ยกกำลัง2คูณด้วยเศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ15คูณด้วยเศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2เหรอคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ผลคูณนะคะในข้อนี้ก็คือลบ x ยกกำลัง5บวกด้วย2 x ยกกำลัง4บวกด้วย3 x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเป็นไงครับแบบทายของเราง่ายไหมคะง่ายนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนั่นเองค่ะการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามเราจะหาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็คือจะนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองแล้วก็นำอะไรคะตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะโดยใช้สมบัติเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะแล้วในการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามล่ะคะก็เลยทำได้ยังไงเอ่ยใช้สมบัติการแจงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้หลักการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพหุนามในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่6การคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.ts ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนน่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 会的深刻理解，导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化细节的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法